0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ขณะที่หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่รัฐบาลขอให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40รอบเพิ่มเติมยืนยันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใน15ตุลาคมนี้
1: สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศยืนยันว่าสมาชิกทั้ง32ประเทศระบายน้ำมันสำรองออกไปแล้วกว่า325ล้านบาร์เรลบัลลังก์ทับทิมแดงคว้าเหรียญทองเทควันโดเอเชียนเกม2026สร้างประวัติศาสตร์นักเทควันโดชายไทยคนแรกคว้าเหรียญทอง2สมัยติดต่อกันทำให้ทัพนักกีฬาไทยได้มาแล้ว18เหรียญทองจบอันดับ7ของการแข่งขันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ขณะที่หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภช.ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเมื่อวานนี้กล่าวว่าสถานการณ์ภาพรวมในปัจจุบันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังทั้งในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคกลางและภาคตะวันตกส่วนกรมอุตุนิยมวิทยาที่คาดการจะมีปริมาณฝนตกเพิ่มขึ้นในช่วงวันนี้ถึงวันที่10ตุลาคมแม้สถานการณ์ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะคลี่คลายและภาคกลางมีปริมาณฝนในระดับปานกลางแต่ยังต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคใต้เป็นพิเศษเบื้องต้นได้ประสานงานเชิงรุกกับแม่ทัพภาคที่4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค4ส่วนหน้าและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกแห่งให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์แบบครบวงจรทั้งการป้องกันการเยียวยาและการอพยพประชาชนอย่างทันท่วงทีพร้อมสั่งการให้ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่ครอบคลุมอุบัติภัยทางธรรมชาติทั้ง3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว
3: ครับได้กำชับให้ทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนให้เจ้าหน้าที่ที่เดี๋ยวต้องไปสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนได้รับข้อมูลแล้วก็ทำการศึกษาให้เข้าใจนะครับแล้วก็ไปแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบแต่ไหนก็ตามทางกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆเป็นรับเป็นเจ้าภาพในการทำสำรวจในการเอารายชื่อผู้ที่เกิดจะต้องมีการเยียวยาขึ้นมาเนี่ยก็จะดำเนินการด้านนี้เพราะว่าทุกครั้งก็คือคนที่เป็นเจ้าภาพก็คือกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกรมท้องถิ่นแล้วก็จังหวัดนะครับซึ่งเราก็ทำมาโดยตลอด
2: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้ว 584,785 ครัวเรือนโดยเป็นผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 290,000 ครัวเรือนจังหวัดสมุทรปราการ 80,000 ครัวเรือนและที่เหลือเป็นประชาชนในจังหวัดอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจึงเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กำชับเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั้งแนะนำการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันและการรับยื่นเอกสารณที่ตั้งสำนักงานพร้อมจัดชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วนหน้าลงพื้นที่ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวเปิดจุดรับลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างครอบคลุมทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าได้เน้นย้ำให้กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่ามีปริมาณเพียงพอกระจายสินค้าได้ทั่วถึงและป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาอย่างไม่เป็นธรรมปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และสั่งการให้ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งคลี่คลายปัญหาโดยรัฐบาลพร้อมดูแลอย่างเต็มที
4: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยและมอบถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยณวัดบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์กล่าวว่าจากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คาดว่าสถานการณ์จะทยอยกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วรัฐบาลได้สั่งการระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีความพร้อมในทุกด้านตลอดจนการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในส่วนของการเยียวยากรณีที่เกิดเหตุขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคม2569จะใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนกรณีเกิดเหตุตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2570จะมีเงินจากโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ
5: ผมก็แบ่งภารกิจออกมาเป็นทอดๆให้ทางรองนายกรัฐมนตรีให้ทางรัฐมนตรีนะรวมไปถึงกระทรวงมหาดไทยผู้ว่านายอำเภอท่านนายกเทศมนตรีนายกอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยให้ดูแลพี่น้องอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็วันนี้พวกเราทุกคนก็มาด้วยความห่วงใยนะครับอยากจะเห็นสภาพหน้างานว่ามันเป็นอย่างไรผมมาดูตรงไหนที่ยังขาดตกบกพร่องผมก็จะเร่งสั่งการให้ดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับให้เกิดความพร้อมมากที่สุดนะครับพวกเราทุกคนจะได้ไม่ต้องมากังวลแล้วก็ไม่ต้องมาวิตกกับสถานการณ์จนเกินไปนะครับ
4: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยพร้อมมอบถุงยางชีพและอาหารปรุงสุกจากครัวโอท็อปมหาดไทยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.มอบหมายให้ทีมปฏิบัติการปภ.นำรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยพร้อมอุปกรณ์พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสนับสนุนภารกิจแจกอาหารปรุงสุกจากครัวโอท็อปมหาดไทยและถุงยางชีพกว่า 6,200 ชุดให้ประชาชนในพื้นที่เกหะร่มเกล้าทั้งนี้จะให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการจังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ที่สถานการณ์อุทกภัยเริ่มดีขึ้นแล้วให้เร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นทันทีและรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเพื่อเตรียมขอรับการสนับสนุนงบกลางโดยสามารถทยอยจัดส่งข้อมูลความเสียหายเข้ามาได้ทันทีโดยไม่ต้องรอรวบรวมจนครบทั้งหมดทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการรวบรวมข้อมูลและตั้งเรื่องจัดทำคำขอเตรียมรอไว้ล่วงหน้าทันทีและในวันนี้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางจะลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการการระบายน้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยชวิสาประทุมมารายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศให้เฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศขณะที่กรมชลประทานเร่งระบายน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกลงสู่อ่าวไทย
6: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่าสทช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งฉบับที่9หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางเบื้องต้นประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำตามฝนคาดการจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนและการคาดการพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้ำจากกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรธรณีพบมีหลายพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมทั้งในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้ทั้งนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกบริเวณสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อกำชับเจ้าหน้าที่ให้เร่งบริหารจัดการและระบายน้ำอย่างต่อเนื่องซึ่งกรมชลประทานใช้ระบบชลประทานทั้งหมดของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกทั้งประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและคลองระบายน้ำเพื่อเร่งผลักดันน้ำจากพื้นที่ตอนบนผ่านพื้นที่ตอนกลางลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและระบายออกสู่อ่าวไทยโดยเร็วที่สุด ขณะที่บริเวณประตูระบายน้ำปลายคลอง13สายล่างเขตหนองจอกกรมชลประทานได้วางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ด้วยการเตรียมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งผลักดันน้ำให้ไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกงได้เร็วขึ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: เจ้าของรถที่ประสบปัญหาป้ายทะเบียนรถหายป้ายภาษีชำรุดในช่วงที่น้ำท่วมสามารถทำใหม่ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องนำเล่มทะเบียนตัวจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้เพื่อลดขั้นตอนให้ประชาชนได้นำรถกลับมาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยลดขั้นตอนการขอทำแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่หรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีที่สูญหายหรือชำรุดประชาชนสามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศสำหรับผู้ที่ต้องการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถหรือป้ายภาษีใหม่ทางเจ้าของรถเองหรือรถที่ยังติดไฟแนนซ์สามารถใช้หลักฐานเป็นสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถถ้ามีหรือหากไม่มีสำเนาให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถยื่นดำเนินการได้ทันทีโดยเน้นย้ำว่าการอนุโลมใช้สำเนาเล่มทะเบียนแทนเล่มจริงครั้งนี้เพื่อช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด
0: ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40รอบเพิ่มเติมขอให้ยืนยันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใน15ตุลาคมนี้และใช้จ่ายได้ถึงวันที่30พฤศจิกายนนางสาวลลิดาเพริศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมว่าล่าสุดมีกระแสตอบรับอย่างคึกคักโดยกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมกดยืนยันเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วกว่า22,300,000รายคิดเป็นร้อยละ90ขณะที่กลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่ซึ่งเป็นผู้ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกดยืนยันสิทธิ์แล้วกว่า1,500,000รายส่วนร้านค้ากดยอมรับเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินสำเร็จแล้วกว่า830,000รายทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เร่งกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายในวันที่15ตุลาคมสามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่30พฤศจิกายนส่วนร้านค้าสามารถกดยอมรับเงื่อนไขได้จนถึงสิ้นสุดโครงการสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องดำเนินการกดยืนยันสิทธิ์ใดๆเพิ่มเติมเนื่องจากระบบจะทำการโอนวงเงินตามสิทธิ์เข้าบัตรให้อัตโนมัติเพื่อนำไปใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ทันที
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดสั่งการให้ทุกหน่วยเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆด้านโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันจะต้องมีอย่างเพียงพอร้านค้าผู้ประกอบการจะต้องไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าจะต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายหากตรวจพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ประชาชนที่พบสินค้าขาดหรือไม่เพียงพอราคาสินค้าไม่เป็นธรรมหรือพบการกักตุนฉวยโอกาสแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเอง วันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: เจ็ดนาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA รายงานว่าประเทศสมาชิกของ IEA ทั้ง32ประเทศรวมถึงผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 อาทิสหรัฐแคนาดาอังกฤษเยอรมนีและญี่ปุ่นระบายน้ำมันสำรองออกสู่ตลาดโลกแล้วอย่างน้อย325ล้านบาร์เรลซึ่งคิดเป็นร้อยละ80ของปริมาณน้ำมัน400ล้านบาร์เรลตามพันธสัญญาที่ให้ไว้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้นำประเทศกลุ่ม G7 เห็นพ้องที่จะระบายน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบรวม100ล้านบาร์เรลภายในระยะเวลา4เดือนซึ่งจะรวมถึงการระบายน้ำมันดีเซลในปริมาณมากช่วง20วันแรกเพื่อบรรเทาความกังวลด้านการจัดหาพลังงานทั่วโลกจากผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางและการที่ยูเครนมุ่งโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดโลกเช่นกัน
1: โปรตุเกสเริ่มกระบวนการสอบสวนเกี่ยวกับการอนุญาตให้สหรัฐใช้ฐานทัพอากาศราเจสในมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างการทำสงครามกับอิหร่านโดยสำนักงานอัยการสูงสุดของโปรตุเกสออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าโปรตุเกสเริ่มกระบวนการสอบสวนตามคำร้องของสมาชิกพรรคฝ่ายซ้ายเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่ขอให้อัยการดำเนินการสอบสวนกรณีที่รัฐบาลโปรตุเกสอนุญาตให้สหรัฐใช้ฐานทัพอากาศลาเจสซึ่งตั้งอยู่ในหมู่เกาะอัซอเรสของโปรตุเกสในมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างปฏิบัติการทางทหารกับอิหร่านซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงอย่างไรก็ตามนายเปาลูรังเจลรัฐมนตรีต่างประเทศโปรตุเกสออกแถลงการปฏิเสธโดยยืนยันว่าโปรตุเกสไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและการใช้ฐานทัพอากาศลาเจสแห่งนี้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศโดยได้รับการยืนยันจากสหรัฐว่าปฏิบัติการใดๆก็ตามเป็นไปโดยการป้องกันตนเองมีความจำเป็นสมเหตุสมผลและจำกัดเฉพาะเป้าหมายทางทหารเท่านั้น
0: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างแถลงการของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเกาหลีเหนือดำเนินการฝึกซ้อมการยิงขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์พิสัยกลางไปยังทะเลตะวันออกโดยขีปนาวุธดังกล่าวสามารถใช้โหมดการบินวิถีโค้งแบบคลื่นซึ่งทำให้ศัตรูไม่สามารถติดตามเป้าหมายได้รวมถึงสามารถเปลี่ยนวงโคจรในระดับสูงต่ำและมีการนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ร่วมด้วยถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้หรือ JCS ตรวจพบการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือจำนวน1ลูกจากเมืองวอนซานในจังหวัดคังวอนของเกาหลีเหนือตกในทะเลตะวันออกซึ่งขีปนาวุธลูกดังกล่าวบินไกลกว่า700กิโลเมตร
1: อินโดนีเซียพบเกาะใหม่จำนวน2เกาะบริเวณรอบภูเขาไฟอานักกรากาตัวหลังเกิดการปะทุครั้งใหญ่เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยนางริต้าสุสิราวาตีหัวหน้าศูนย์ภูเขาไฟวิทยาและการบรรเทาภัยพิบัติทางธรณีวิทยาของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียพบเกาะใหม่จำนวน2เกาะรอบภูเขาไฟอานักกรากาตัวซึ่งตั้งอยู่ที่ปลายสุดทางใต้ของเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียโดยเกาะแรกอยู่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ760เมตรส่วนอีกเกาะอยู่ห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ราว495เมตรอย่างไรก็ตามยังเร็วเกินไปที่จะเรียกเกาะเหล่านั้นว่าเป็นเกาะลูกของภูเขาไฟลูกดังกล่าวเนื่องจากเกาะใหม่ทั้งสองแห่งอาจถูกน้ำกัดเซาะจนหายไปตามกาลเวลาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังภูเขาไฟอานักกรากาตัวเกิดการปะทุขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า25ชั่วโมงเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าฐานและลาวาออกไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรส่งผลให้กระทบต่อประชาชนโดยรอบและสนามบินหลายแห่งต้องทำการปิดการชั่วคราวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20 ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาเทควันโดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน68กิโลกรัมชายอยู่บัลลังก์ทัพทีมแดงจอมเตะหนุ่มไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยในรอบชิงชนะเลิศไล่เตะเอาชนะมาดีฮายิมูซาอินาฟูติจากอิหร่าน2-0ยกคว้าเหรียญทองที่18ให้ทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ได้สำเร็จพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทควันโดชายไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2สมัยติดต่อกันหลังจากเคยคว้ามาแล้วในเอเชียนเกม2022ที่หางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากนี้ทีมจอมเตะไทยยังได้มาอีก1เหรียญทองแดงจากขนมจีบนัดกมลวาสนาในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน57กิโลกรัมหญิงส่งผลให้ทีมเทควันโดไทยทำได้1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงในเอเชียนเกมครั้งนี้ด้านเรือใบเกิลดิงลี่คลาสอิลกาโฟปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์นักเรือใบสาววัย16ปีทำผลงานทั้ง12เรสคว้าอันดับ1ถึง6เรสมีคะแนนเสียทั้งหมด43คะแนนตัด2เรสที่คะแนนเสียมากที่สุดออกเหลือ25คะแนนเป็นอันดับ1ของการแข่งขันคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จยูยิตสูรุ่นน้ำหนัก63กิโลกรัมหญิงอรภาเสนาธรรมเจ้าของเหรียญทองเวิลด์เกม2025เอาชนะอเล็กซานเดรียเอนริเกสจอมทุ่มสาวจากฟิลิปปินส์คว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ของทีมยูยิตสูไทยอีกด้วยสำหรับพิธีปิดการแข่งขันเอเชียนเกม2026จะมีขึ้นในวันนี้ที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮะเมืองนาโกย่าเริ่มตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไปสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน167เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น79เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้39เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ7มี18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเรือทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจที่7ระยะทาง 158.9 กิโลเมตรพีรพลชาวเชียงขวางทำผลงานดีที่สุดในทัพนักปั่นไทยได้อันดับ8ของเอเชียเวลา3ชั่วโมง 13.06 นาทีส่วนแชมป์สเตจเป็นของนิวกิเมโนเฟอร์เรอร์นักปั่นสเปนเวลา3ชั่วโมง 12.33 นาทีขณะที่นักปั่นไทยทั้ง5คนเข้าเส้นชัยครบทั้งหมดทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกำชับนักปั่นทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในสเตจสุดท้ายเพื่อเก็บคะแนนสะสมเพิ่มโอกาสคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7ตุลาคม2569โดยช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวนลักษณะของฝนฟ้าอากาศลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีผลกระทบตามภาคต่างๆดังนี้ช่วงวันที่4ตุลาคมนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมนี้บริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงวันที่7ตุลาคมนี้ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:30 นสูงกว่าระดับเรียบันกลาง1เมตร70เซนติเมตรและเวลา 20:42 นสูงกว่าระดับเรียบันกลาง1เมตร76เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:28 นสูงกว่าระดับเรียบันกลาง52เซนติเมตรและเวลา 16:49 นสูงกว่าระดับเรียบันกลาง1เมตร67เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:06 น.
11: 1 นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกเตือนหากฝนตกน้ำท่วมพายุเข้าขับขี่ยังไงให้ปลอดภัยเพราะในทุกสภาพอากาศต้องมีวิธีรับมือในการขับขี่เพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะ 1. ติดตามประกาศแจ้งเตือนเช็คเส้นทางหากมีการแจ้งเตือนเตรียมยกของอพยพสัตว์เลี้ยงเคลื่อนย้ายรถขึ้นที่สูง 2.หลีกเลี่ยงการขับขี่ในเส้นทางน้ำท่วมระวังถนนที่น้ำท่วมจนมองไม่เห็นขอบถนนดูให้แน่ใจไม่ควรขับรถลุยน้ำรถอาจดับได้เสี่ยงต่อการถูกกระแสน้ำพัดหรือเกิดอุบัติเหตุจากหลุมพื้นผิวถนนที่ชำรุด 3. หากจำเป็นต้องขับขี่เปิดไฟหน้ารถรักษาระยะห่างมากกว่าปกติใช้ความเร็วต่ำและสม่ำเสมอไม่ตัดหน้าเปลี่ยนเลนกระทันหันโดยเฉพาะในสภาพอากาศที่ไม่ดีฝนตกถนนลื่นรถอาจเบรกไม่ทันหรือเสียการควบคุมได้นอกจากนี้ให้ผู้ขับขี่สังเกตสัญญาณเตือนภัยเช่นต้นไม้เอ็นไม่ทราบสาเหตุเสียงต้นไม้หักดินชุ่มน้ำผิดปกติระดับน้ำในห้วยแม่น้ำขึ้นรวดเร็วน้ำเปลี่ยนเป็นสีขุ่นหรือสัตว์ป่าแตกตื่นเป็นต้นค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนพิธีศพของชาวไทยมุสลิมการจัดพิธีศพของชาวไทยมุสลิมเมื่อคนในครอบครัวเสียชีวิตลงคนใกล้ชิดจะกล่าวถ้อยคำเป็นภาษาอาหรับโดยมีใจความว่าทุกคนเป็นศิษย์ของพระเจ้าและจะต้องกลับไปหาพระองค์จากนั้นจะนำร่างไปประกอบพิธีตามศาสนาโดยวางร่างหันปลายเท้าไปยังกิบละหรือศูนย์รวมเวลาละหมาดของมุสลิมเมื่อกำหนดสถานที่และเวลาละหมาดสำหรับผู้ตายแล้วจึงแจ้งญาติมิตรมาร่วมพิธีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์และการปรับตัวระหว่างคนไทยกับจีนรวมถึงแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนของทั้ง2ประเทศค่ะ
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมโดยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
14: ท่านพุทธบริษัททั้งหลายให้เข้าถึงความพ้นทุกข์เมื่อกี้นี้ตอนที่จบจากมาทันจบจะหยุดจากพระสูตรบอกว่าเรื่องนี้เป็นนวสีความจริงไม่ใช่เป็น เป็นธาตุสี่ข้าธาตุสี่นี่ก็อยู่ในกายานุปัสสนามหาปฏิปทานสูตรความจริงมหาปฏิปทานนี่แบ่งออกเป็นสี่บับคือกายานุปัสสนาหนึ่งเวทนานุปัสสนาหนึ่งจิตตานุปัสสนาหนึ่งธรรมานุปัสสนาหนึ่งแต่ความจริงก็น่าจะบอกท่านหลายว่าอะไรมันเป็นอะไรแต่แล้วกันมาแล้วกันไปก็คือว่าไม่ได้บอกกันทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าอาศัยความรีบเป็นสำคัญเกรงว่าจะจัดการให้ไม่ทันเป็นอนุว่าตั้งแต่หนึ่งอนาปานบัพคนดีอิริยาบถคนดีสัมปชัญญะคนดีแล้วก็มาอะไรล่ะมาปฏิกูลบัพคนดีธาตุสี่คนดีนวสีคนดีทั้งหมดนี้เป็นกายานุปัสสนามหาปฏิปทานเป็นเรื่องที่ว่ากันถึงภายในกายก็เป็นนั้นมารู้กันว่าเรื่องของในกายแล้วก็จะสรุปไปฟังอีกทีหนึ่งเมื่อจบกายานุปัสสนามหาปฏิปทานก็จะสรุปในข้อนี้ว่าเราควรจะรวบรัดในการปฏิบัติอย่างไรมันถึงจะสมควรนี่การปฏิบัติในกรรมฐานคือว่าการเป็นนักบวชการเป็นนักปฏิบัติขอบรรดาท่านพุทธบริษัทจงอย่าลืมอิทธิบาท4จรณะ15แล้วก็บารมี10รักษากำลังใจทั้งหมดนี้ไว้ให้ครบถ้วนการทรงจิตที่เป็นสมาธิให้เป็นอารมณ์จะใช้คำภาวนาหรือว่าพิจารณาในมหาปฏิปทานสูตรทั้ง4ทั้งหมดนี้ก็ได้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งที่ท่านพอใจเมื่อพิจารณาตอนต้นเป็นสมถะสวรมทรงอยู่พิจารณาตอนปลายก็เป็นวิปัสสนาญาณถ้าฉลาดในการพิจารณาก็ใช้เพียงมหาปฏิปทานหมวดใดหมวดหนึ่งท่านก็เป็นพระอรหันต์ได้แต่ถึงแม้ว่าเราจะเป็นไม่ได้จะเป็นพระโสดาสีทาคานาคารันไม่ได้ท่านก็ยังเรียกว่าเป็นท่านผู้ปฏิบัติเพื่อพระโสดาปฏิมักก็ยังชื่อว่ามีความดีอยู่มากไม่เสียทีที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแต่ถึงกระไรก็ดีขบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาเรื่องจรณะ15บารมี10มีความสำคัญมากจงอย่าทิ้งถ้าเกิดได้การท้อถอยขึ้นมาก็ใช้อิทธิบาท4ประการเข้าควบคุมจิตก็จะมีกำลังสามารถจะทรงความดีทั้งหลายเหล่านั้นไว้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจรณะ15บารมี10ถ้าว่าท่านมีกำลังจิตไม่ครบถ้วนคำว่าบรรลุมรรคผลมันเป็นของยากดีไม่ดีมรรคผลก็ไม่บรรลุแต่กลายเป็นบรรลุอเวจีมหานรกไปเพราะจิตมันหยาบฉะนั้นขอบรรดาเพื่อนสาธรรมิกะและญาติโยมพุทธบริษัทอย่าทิ้งความดีส่วนนั้นเอาเป็นแดงกันนรกไปก่อนและจงอย่าคิดว่ามันลำบากเราลำบากในการต่อต้านความชั่วดีกว่าเราเป็นมิตรของความชั่วมันจะพาตัวลงอบายภูมิสำหรับธาตุสี่นี้ตามพระบาลีท่านว่าอย่างนี้ปุณะจะปรังภิกเวภิกขุดังนี้เป็นต้นความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกภิกษุย่อมพิจารณากายอันตั้งอยู่ตามที่ตั้งอยู่ตามปกตินี้แลโดยความเป็นธาตุว่าอาทิวัสมิงกายเยที่มีอยู่ในกายนี้อันนี้เป็นธาตุดินนี่ธาตุน้ำนี่ธาตุไฟนี่ธาตุลมเมื่อดูก่อนภิกษุนั้นหลายแม่ชั้นใดเหมือนกับคนฆ่าโคแล้วลูกมือเขาบอกคนพวกฆ่าโคผู้ฉลาดฆ ฆ่าแม่ครูแล้วแบ่งออกเป็นส่วนๆแล้วก็นั่งอยู่ในทางสี่แพร่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั่นแลภิกษุย่อมพิจารณาย่อมพิจารณากายอันตั้งอยู่ตามที่ตั้งอยู่ตามปกตินี่แหละโดยความเป็นธาตุว่าสิ่งที่มีอยู่ในธาตุนี้คือในกายนี้คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟดังนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นไปภายในบ้างพิจารณาเห็นกายในกายเป็นไปภายนอกบ้างพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในกายบ้างหรือก็มีสติคิดอยู่ว่ากายมีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอนั้นเพียงแต่สักว่าเป็นที่รู้เพื่อนแต่สักว่าเป็นที่อาศัยเป็นที่ระลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมพิจารณากายในกายเนืองๆดังนี้แลนี่ว่าการทั้งตามพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจินทสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัส เวลานี้ก็เอาพระบาลีเข้ามาว่ากันไว้ก่อนทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันที่ให้คนทั้งหลายเห็นว่าคำสอนทุกคำนะเป็นเรื่องของผมแต่ผู้เดียวดีไม่ดีเขาจะเห็นว่าผมเป็นพระพุทธเจ้าไปใครเขาจะเห็นว่าผมเป็นพระพุทธเจ้านะผมไม่หนักใจแต่ถ้าเมื่อไรผมรู้มีความรู้สึกตัวผมเป็นพระพุทธเจ้าเวลานั้นผมก็มีโอกาสมีหวังแน่นอนว่าได้ไปอยู่กับเทวทัตแน่เป็นอันว่าความเป็นพระพุทธเจ้านี้จะไม่มีสำหรับผมผมจะไม่ยอมสร้างความรู้สึกว่าผมเป็นพระพุทธเจ้าฉะนั้นก่อนที่จะกล่าวธรรมะใดๆจึงเอาพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดามาทรงว่าไว้ก่อนเอาไปเรื่องขึ้นหน้านี้ตามใจความพระบาลีข้อนี้ในธาตุสี่ก็มีอยู่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำพวกเราว่าให้มีพิจารณากายนี้ว่ามันมีแต่เพียงธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟเรื่องธาตุนี้จะเรียงเหมือนท่านหรือเรียงไม่เหมือนท่านไม่สำคัญสำคัญอยู่ว่าให้มีความรู้สึกว่าไอ้ธาตุในร่างกายของเรามีสี่นี่ตอนนี้ท่านมีอยู่ท่านกล่าวไว้บอกว่าเหมือนกับบุคคลผู้ฆ่าโคเมื่อฆ่าแม่โคแล้วก็แบ่งออกเป็นสีเป็นส่วนๆคือเอาเนื้อไปไว้เนื้อเอาหนังกระดูกไว้ส่วนหนึ่งเอาน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองไว้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ธาตุไฟธาตุน้ำนี่เขาจะวางไว้ที่ไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็มานั่งพิจารณาว่าโอ๋หนอโคตัวนี้ที่แรกจริงๆเราเห็นมีเขามีหนังมีหูมีขนสวยท่าทางสง่าผ่าเผยแต่ว่าเวลานี้ถูแล่แบ่งเป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นตอนแล้วก็ดูไว้ทางหนึ่งเอาหนังไว้หนังไว้ทางหนึ่งเอาเนื้อไว้ทางหนึ่งเอาตับไตไส้ปอดไว้ทางหนึ่งมองดูแล้วมันไม่เป็นชิ้นเป็นอันมันเต็มไปด้วยความสกปรกเต็มไปด้วยความโสโครกและก็สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่มีการทรงตัวมันมีความเสื่อมคือเจ้าโคตัวนี้ก็ขณะที่มันจะเกิดมาทีแรก มันออกมาจากท้องแม่มันก็ตัวเล็กนิดเดียวต่อมาความเติบใหญ่ก็ปรากฏขึ้นเมื่อปรากฏความเติบความโตขึ้นมาแล้วมีเนื้อหนังสมบูรณ์บริบูรณ์เราก็เห็นว่าเป็นโคสวยน่ารักแต่เวลานี้เราแลกไปไว้เป็นส่วนๆนี่เราหาความสวยสดงดงามความในความเป็นโคของเธอไม่ได้เลยไม่มีอะไรตรงไหนของโคน่ารักเพ่งกล่าวว่าข้อนี้มีอุปมาชั้นใดพระโยคาวาจรทั้งหลายที่เจริญพระกรรมฐานก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาในเรื่องธาตุสี่นี้ไม่ใช่ไปนั่งภาวนาก่อนธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟฮะจะเอากระบาปฐวีธาตุเตโชธาตุวาโชธาตุอาโปธาตุอย่างนี้ไม่เป็นเรื่องกรรมฐานก่อนนี้เป็นด้านสมถภาวนาในก่อนการพิจารณาตอนต้นท่านให้ใช้จิตพิจารณาว่าร่างกายของเรานี้ก็เหมือนกับร่างกายของโคที่ถูกเชือดแล้วความจริงที่เราเห็นว่ามันเป็นแท่งทึบเป็นร่างกายเป็นเรือร่างขึ้นมาเนื้อแท้จริงๆของมันก็คือธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟวันก่อนท่านพูดถึงอาการ32แบ่งเป็นชิ้นเป็นส่วนแต่คราวนี้ไม่อย่างนั้นเอามารวมตัวกันส่วนที่มีความแข็งเช่นหนังก็ดีเนื้อก็ดีกระดูกก็ดีอย่างนี้ที่มีอยู่ในกายเรียกว่าธาตุดินความเหลวในร่างกายที่มีน้ำลายน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอุจจาระขอโทษปัสสาวะเป็นต้นปัสสาวะและน้ำลายเป็นต้นทั้งหลายเหล่านี้เป็นธาตุน้ำการที่พัดไปในร่างกายมีลมหายใจเขาออกเป็นต้นเรียกว่าธาตุดินความอบอุ่นในร่างกายเรียกกันว่าธาตุไฟขณะใดที่ธาตุทั้งสี่นี้ยังมีความสามัคคียังมีกำลังเสมอกันเพียงใดก็ชื่อว่าธาตุนี้ร่างกายนี้ก็ยังทรงสภาพเป็นปกติคำว่าทรงสภาพคงเป็นปกติก็แสดงว่ามันมีการเปล่งปลั่งมีผิวพรรณวรรณะผุดพองน่าดูน่าชมน่ารักน่าปรารถนาน่าชอบใจแต่ว่าธาตุทั้งสี่นี้ถ้าธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งบกพร่องลงสมมติว่าถ้าธาตุไฟอ่อนกำลังลงความอบอุ่นในร่างกายก็มีน้อยธาตุอื่นทั้งหมดก็ทำอันตรายซึ่งกันและกันธาตุไฟมีความอบอุ่นก็เพื่อให้ธาตุน้ำกับธาตุดินมีกำลังสมดุลกันถ้าไม่มีธาตุไฟเสร็จแล้วธาตุน้ำก็ละลายธาตุดินทำอันตรายกับธาตุดินทำร่างกายที่เป็นส่วนของธาตุดินให้มีกำลังย่อหย่อนลงไปร่างกายเราก็เกิดโรคท่านี้สมมติว่าธาตุดินธาตุไฟธาตุลมสมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าธาตุน้ำขาดไปร่างกายก็สูบซีดหมดกำลังเหมือนกับคนที่ป่วยขาดน้ำไปมากๆหมอให้น้ำเกลือเป็นการช่วยธาตุน้ำก็จะภูมิพอมีกำลังขึ้นนี่ถ้าธาตุน้ำสมบูรณ์ธาตุไฟสมบูรณ์ธาตุลมสมบูรณ์ธาตุดินหย่อนลงไปมันก็ผอมแง่แก่เดินไม่ไหวร่างกายเหมือนกันไม้จิ้มผีก็ไม่มีอะไรจะดูดีเป็นนั้นว่าร่างกายของเราทั้งหมดนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าประกอบด้วยธาตุสี่นี่การพิจารณาท่านบอกว่าให้พึงรู้ว่าไอ้กายนี้มันเป็นธาตุสี่มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในมันมันไม่มีในเรานี่ผมขอพูดย่อๆ เพราะตามพระบาลีท่านกล่าวว่าอย่างนั้นบอกว่าเห็นความเกิดขึ้นในร่างกายแล้วก็เห็นความเสื่อมไปในร่างกายทั้งกายภายในคือกายเราแล้วก็กายภายนอกคือกายของบุคคลอื่นเราก็สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ารู้เราไม่ยึดไม่ถือร่างกาย ทั้งภายในและภายนอกเราไม่ยึดถืออะไรทั้งหมดในโลกนี้นี่ตอนนี้เป็นวิปัสสนาญาณแล้วก็ธาตุสี่คือร่างกายเข้ามาเป็นบรรทัดฐาน ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาว่าร่างกายนี้ประกอบขึ้นมาได้ด้วยธาตุสี่ธาตุสี่นี่มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมันรวมตัวกันในขณะแรกมันมีความสมบูรณ์บริบูรณ์รวมตัวกันดีหน้าตาผิวพรรณเปล่งปลั่งสวยสดงดงามมีกำลังวังชาดีท ีนี้ในการต่อไปธาตุสี่นี้เมื่อมันมีความเจริญถึงที่สุดความเสื่อมมันก็ปรากฏหมายความว่ามันเข้าถึงจุดอิ่มเหมือนกับน้ำที่เขาใส่ไว้เต็มถังมองดูถังก็เต็มสมบูรณ์บริบูรณ์ชื่นใจนี่ว่ากระแสน้ำที่ไหลเข้ามาขังอยู่ในอ่างที่เขากักไว้อ่างเมื่อเต็มมีน้ำเต็มเปี่ยมแล้วก็มีความชื่นใจเห็นความผ่องใสของน้ำตอนนี้สำหรับน้ำที่เต็มแล้วเขาก็ยับยั้งน้ำเก่าน้ำที่หลังไหลส่งเข้ามาในอ่างเขาก็ยับยั้งไม่ให้ไหลกลับมาใหม่ลอยให้น้ำในอ่างได้ทรงอยู่แต่ภาพทรงอยู่ตามอัตภาพของมันเองตอนนี้ระบรรดาท่านพุทธบริษัทอาการระเหยน้ำระเหยขึ้นไปบนอากาศบ้างซึมไปตามแผ่นดินบ้างน้ำมันก็ยันน้อยลงไปทุกทีทุกทีน้ำเก่าหมดไปน้ำใหม่ไม่เข้ามาแทนที่จะมีมาบ้างก็เล็กน้อยไม่พอสมดุลกันก็เหมือนกับร่างกายของบุคคลเราที่หนุ่มสาวเต็มที่แล้วเมื่อความแก่เข้ามาถึงมันก็จะพบกับความทรุดโทรมร่างกายก็จะห่อใจเหี่ยวจะสูบจะซีดไปทีละน้อยละน้อยตอนนี้ก็น่าจะนึกเขาเรื่องเขาบริวัตเถระได้เห็นยาคุณยายของท่านเจ้าสาวที่มีอายุถึง120ปีมีผมงอกมีฟันหลุดมีหนังตกกระมีหลังโกงนี่ในสภาพของท่านน้ำธาตุดินธาตุไฟเมื่อเสื่อมไปทีละน้อยละน้อยสภาพของมันก็เป็นอย่างนี้ในที่สุดคำที่เราว่าดีคือความผ่องใสความสวยสดงดงามมันก็ไม่ปรากฏมันปรากฏแต่ความเหี่ยวปรากฏแต่ความแห้งปรากฏแต่สิ่งที่ไม่น่าดูไม่น่าชมมองแล้วมันก็จืดลูกตานี่เป็นอันว่าไม่มีความดีอะไรเลยที่จะเพิ่งเกิดขึ้นไม่มีอะไรน่าดูไม่มีอะไรน่าชมที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะความเสื่อมมันเข้ามาถึงที่เราเรียกกันว่าอนิจจังมันคลายเข้ามาอนิจจังนี่เป็นวิปัสสนาญาณเนี่ยธรรมดาร่างกายมันมีสภาพอย่างนี้และจิตใจของเรายอมรับนับถือกฎของธรรมดาหรือเปล่าทั้งวันทั้งคืนที่เรานั่งอยู่เรายืนอยู่เรานอนอยู่เราเดินอยู่เราทำงานบ้างเราว่างจะกินการงานบ้างท่านทั้งหลายมีความรู้สึกเมื่อนับเปล่าว่าร่างกายของเรานี้มันมีสภาพไม่เที่ยงนี่เป็นกฎธรรมดาของมันแล้วมันก็จะสุดเสื่อมโทรมไปตามปกติไม่เคลื่อนก็ไปหาความพังในที่สุดอาการสลายตัวของมันก็จะปรากฏมันก็จะตายในที่สุดที่เรียกกันว่าอนัตตานี่ตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพวกเธอจงอย่ายึดถือเอาร่างกายนี้เราเห็นก็เพียงสักแต่ว่าเห็นมันเป็นที่อาศัยเราก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นแต่เพียงที่อาศัยชั่วคราวเท่านั้นมันไม่มีอะไรที่จะเป็นปัจจัยเป็นเราเป็นของเราเธอทั้งหลายจงอย่ายึดถือร่างกายถ้าเธอทั้งหลายก็จงอย่ายึดถืออะไรอะไรทั้งหมดในโลกนี้ทำไมองค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงตรัสอย่างนั้น ทั้งนี้ก็เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่มีอะไรทรงตัวมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความเสื่อมไปในท่ามกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดร่างกายของเราไม่เคยต้องการให้มันแก่ทนุถนอมเท่าไรก็ตามมันก็ยังแก่เราไม่ต้องการให้มันป่วยยอมเสียค่าฉีดยาค่ายาป้องกันค่าหมอตรวจสักเท่าไรก็ตามทีก็ยับยั้งอาการป่วยของร่างกายไม่ได้เพราะธรรมดาของมันเป็นอย่างนั้นแล้วในที่สุดเวลาที่มันจะตายเราก็ยังห้ามไม่ได้อีกถ้าเราห้ามความตายได้บรรดาหมอทั้งหมดในโลกคนที่เป็นหมอมีความฉลาดในการรู้โรครักษาโรคหมอไม่ตายแล้วก็นอกจากนั้นพ่อของหมอแม่ของหมอญาติของหมอปู่ย่าตายายญาติพี่น้องของหมอไม่มีใครตายเพราะหมอป้องกันได้หมอมีวิชารู้ในการรักษาโรคแต่ถ้าว่าจะว่าแต่ญาติของหมอเลยตัวหมอเองก็ยังตายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะความตายนี่มันเป็นธรรมดาของร่างกายเมื่อเกิดมาแล้วมันก็มีเวลาที่จะตายเป็นที่สุดอาการอย่างนี้มันเป็นอาการธรรมดาของโลกร่างกายว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมีสภาพเหมือนกันองค์สมเด็จพระพุทธวันกล่าวว่าจงถือว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นธรรมดาคือการเกิดขึ้นแล้วว่าความเสื่อมไปของร่างกายนี่เป็นธรรมดาการที่รู้ว่าเป็นธรรมดาก็แสดงว่าจิตของเราไม่เข้าไปยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราในเมื่อร่างเราวางภาระคือร่างกายเสร็จได้แล้วเราไม่ยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะแก่เราทราบว่าธรรมดาของมันจะแก่ความเดือดร้อนเมื่อมันแก่เราก็ไม่เกิดขึ้นถ้าการป่วยไข้ไม่สบายปรากฏขึ้นเราก็ทราบชัดว่าการทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นของธรรมดาความสะดุ้งสะเทือนของใจความเดือดร้อนมันก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อความตายมันจะมาถึงเราก็ไม่หนักใจเพราะทราบแล้วว่ามันจะตายเรื่องทรัพย์สินทั้งหลายในโลกก็มีสภาพเหมือนกันเราไม่ยึดถืออะไรเป็นเราเป็นของเราเมื่อมีอยู่มีชีวิตอยู่ก็อาศัยมันเราก็ใช้มันเมื่อตายแล้วมันก็ตายไปมันจะหายก็หายไปมันจะพังมันก็พังไปหรือว่ามันยังอยู่เราตายเราก็ไม่มีความห่วงใยในมันนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่องค์สมเด็จพระพุทธองค์ท่านบรมศาสดาสอนไม่ยึดถือก็เรียกว่าให้ใช้สกายทิฏฐิพิจารณาเป็นตัวตัดกิเลสเพราะกิเลสทั้งหมดเราตัดด้วยอาการอย่างเดียวคือสกายทิฏฐิพิจารณาว่าร่างกายนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราแต่ความรู้สึกอย่างนี้มีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเรือนร่างที่อาศัยชั่วคราวเท่านั้นหรือเป็นบ้านเช่าที่อาศัยชั่วคราวไม่ช้าเราก็ต้องไปจากมันแต่ว่าไปแล้วเราก็จะขอไปรับไม่ขอยอมกลับมาพบกับร่างกายที่เต็มไปด้วยความทุกข์อย่างนี้อีกคือเราไม่ยึดถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราอย่างนี้ชื่อว่าเข้าถึงอริยสัจในข้อที่สังโยคนหนึ่งที่เรียกว่าสกายทิฏฐิถ้ารมอย่างนี้ปรากฏขึ้นแสดงว่าเราก็ไม่สงสัยตัดวิจิกิจฉาเสียได้อาศัยที่เราคิดขึ้นว่าเราจะไม่ต้องการมาเกิดอีกแล้วก็ทรงศีลให้บริสุทธิ์เป็นการป้องกันอบายภูมิเราก็ทำลายกามฉันทะกับปฏิฆะคือความรักในเพศหรือความโกรธความจำบาดเสียป้องกันการเกิดต่อไปทำกำลังใจเข้าถึงพระอนาคามีพอจิตทรงอารมณ์อย่างนี้แล้วเรายังถือว่าพระอนาคามีก็ยังมีภาระที่ต้องปฏิบัติฉะนั้นเมื่อองค์สมเด็จพระทรงสวัสดีโสภาทรงเคราะห์เราแล้วเราก็อย่าตามสมเด็จพระประทีปแก้วไปพระนิพพาน แล้วก็ตัดอารมณ์หลงในรูปฌานและอรูปฌานเสียตัดมานะความถือตัวถือตนเสียความจริงมันไม่มีอะไรจะเป็นหน้าถือตัวถือตนคนและสัตว์มันก็เท่ากันตัดอารมณ์ฟุ้งซ่านที่ปรารถนาอย่างอื่นจิตใจจับตรงเฉพาะพระนิพพานอารมณ์ใจของเรานี่นั้นตัดฉันทะกับ

0: ลมจิตของบรรดาท่านพุทธบริษัทเข้าถึงอย่างนี้เป็นเอกคตารมณ์โดยนิยมทางพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่าท่านเป็นอรหัตผลพระบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนวันนี้ก็พูดมาถึงธาตุบัพคือธาตุสี่มองดูเวลาก็เห็นสมควรแก่เวลาต่อที่นี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาจงใช้อิริยาบถให้เป็นเวตามัธยาสัยของท่านพิจารณาพระกรรมฐานในธาตุสี่และในด้านวิปัสสนาญาณตามที่กล่าวมาแล้วตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วหากว่าท่านทำได้ตามนี้แล้วความถึงที่สุดของความทุกข์จะมีแก่ท่านต่อนี้ไปขอทุกท่านจงปฏิบัติพระกรรมฐานตามวิทยาบทที่ต้องการจนกว่าจะถึงเวลาสมควรของท่านสวัสดี
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าตั้งแต่สมัยโบราณมีการคอร์รัปชันกันแล้วครับ
1: โอ้ดู YouTube ละครย้อนหลังอยู่เหรอตึดตะปือนางนักเจ้ากล้า มีทั้งโกงค่าสวยสาอากรยักยอกทรัพย์เรียกรับผลประโยชน์ใต้โต๊ะบนโต๊ะเพื่อเปิดทางสะดวกในการทำการค้าไม่ว่าสมัยไหนๆตราบใดที่มนุษย์ยังมีความโลภไม่เกรงกลัวต่อการทำบาปไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของชาติมันก็ยังมีการโกงกินคอร์รัปชันกันอยู่ตลอดนะอ๋อเจ้า
0: จริงขอรับหลวงตา
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการ

0: ระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนรู้ทันสื่อโซเชียลไม่เชื่อไม่แชร์ไม่เสี่ยงโรคจากโฆษณาเกินจริง
1: ที่รักอยากได้อันเนี้ยเขาบอกกินแล้วผิวจะขาวใสน้ำหนักหายไป10กิโลใน10วัน
2: คราวที่แล้วยังไม่เข็ดเหรอจ๊ะนี่มันโฆษณาขายของผ่านสื่อโซเชียลเลยที่รักสติจ้ะสติคิดให้ดีก่อนสื่อนะจ๊ะ
3: ใช่ครับคิดให้ดีก่อนพลาดพลั้งเสียตังค์เสี่ยงโรคเพิ่มมันไม่คุ้มกันนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบรัตนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับ
4: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนคุณผู้ฟังเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันสื่อโซเชียลค่ะ
3: ไม่เชื่อไม่แชร์ไม่เสี่ยงโรคอันเนื่องมาจากโฆษณาที่เกินจริงนะครับคุณหมอ
4: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวนี้นะคะน่ากลัวมากค่ะโลกโซเชียลเข้าถึงง่ายทุกอย่างอยู่ในมือถือเครื่องเดียวผู้บริโภคจึงต้องรู้เท่าทันสิ่งที่ถูกสื่อออกมาอย่าเชื่ออะไรง่ายๆหากไม่ได้รับการตรวจสอบยิ่งเป็นพวกโฆษณาเกินจริงนะคะเช่นกินแล้วอกฟูรูฟิตเพิ่มสมรรถภาพชายได้ทันใจผิวขาวไวมหัศจรรย์หรือลดน้ำหนักได้แบบเร่งด่วนสิ่งเหล่านี้แฝงอันตรายหลายครั้งหลายเคสก็เสี่ยงถึงชีวิตเลยค่ะ
3: เป็นข่าวเยอะมากโดนหลอกมาก็เยอะด้วยนะครับคุณหมอครับ
4: ใช่ค่ะผู้บริโภคยุคใหม่นะคะต้องเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างทานฉลากต้องเช็คเลขอย.ก่อนให้ชัวร์อ่านฉลากให้ครบวันหมดอายุวิธีใช้และต้องไม่หลงเชื่อโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงที่พยายามมายั่วยวนใจเรานะคะ
3: ครับผมวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับและต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
5: พื้นที่กรุงเทพเป็นพื้นที่แห่งความสุขของทุกคนอย่าให้ความประมาทพรากความสุขของพวกเขาไปเมื่อความเร่งรีบและความประมาททำให้ถนนในพื้นที่กรุงเทพที่ควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงที่สร้างความสูญเสียให้คนบนท้องถนนตัวคุณเองก็หยุดความสูญเสียนั้นได้เพียงล็อกความเร็วขับขี่ไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ลดอุบัติเหตุบริเวณพื้นที่กรุงเทพได้ด้วยความปรารถนาดีจากกรุงเทพมหานครเซฟไลฟ์ใช้สติลดเสี่ยงหยุดสูญเสีย
6: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช
7: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
8: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
9: ทุกคนที่ทำหน้าที่ตามอาชีพของตนหรือตามหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่อย่างศรีสระเพื่องานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้นก็เป็นสิ่งที่สร้างเสริมความดีแก่ประเทศชาติในตัวพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: เรื่องของการทุจริตเงินงบประมาณของคนไร้ที
1: ่น่าอนาจใจเป็นผู้ใหญ่ทำอะไรไม่อายเด็ก
2: ใครเหรอครับหลวงตา
1: ก็ข้าราชการที่โกงเงินคนยากไร้แล้วมีนักศึกษากล้าหาญไปเปิดโปงขบวนการทุจริต
2: อ๋อพี่แบมนิสิตต้านทุจริต
1: เออรู้ด้วยดีดีสังคมต้องช่วยกันชื่นชมยกย่องคนดี
2: และต้องไม่ปล่อยให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมด้วยครับ
1: เก่งกล้าสมชื่อนะเจ้านี
2: ่ครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอน NCDs คืออะไรทำไมต้องรู
4: ้โอ้ยงานก็เครียดหิวก็หิวออกไปสูบบุหรี่ก่อนนะ
5: และอย่าลืมที่นัดไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะ
4: โอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
6: อือหือใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดี

0: ครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCD แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
1: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non-communicable disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
0: แล้วสาเหตุล่ะครับ
1: ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
0: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
1: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
0: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
3: กระเป๋าและคลังสินค้าปริมาณค้างลดลงอย่างมาก
4: กระทรวงคมนาคมรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความแออัดและการให้บริการผู้โดยสารณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิล่าสุดเมื่อเวลา 20:00 นของวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสามารถกลับมาให้บริการเที่ยวบินขาออกได้ครบตามแผนแล้วที่123เที่ยวบินขณะที่เที่ยวบินขาเข้าให้บริการ115เที่ยวบินจากแผน122เที่ยวบินนอกจากนี้ยังคงให้บริการ Ground Handling แก่สายการบินพันธมิตรอีก199เที่ยวบินตามปกติส่วนปัญหากระเป๋าสัมภาระและคลังสินค้าภาพรวมปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยกระเป๋าสัมภาระตกค้างในกลุ่มผู้โดยสารต่อเครื่องและขาออกลดลงเหลือเพียงประมาณ560ใบคงเหลือกระเป๋าขาเข้าที่ต้องเร่งจัดส่งอีกประมาณ 3,400 ใบขณะที่คลังสินค้าหรือคาร์โก้สามารถระบายสินค้าตกค้างจากเดิมกว่า 1,200 ตู้เหลือเพียง208ตู้โดยยังคงเร่งเคลียร์ส่วนที่เหลือเพื่อให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดอย่างไรก็ตามคลังสินค้าของการบินไทยยังคงมีความต้องการใช้พื้นที่เพิ่มเติมเพื่อจัดวางสินค้าที่จำแนกแล้วรอให้เจ้าของมารับออกไปนพศรแก้วคำรายงาน
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญสั่งการทุกอำเภอเตรียมรับมือฝนตกหนักในระยะนี้ย้ำท้องถิ่นเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทาง
5: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าตั้งแต่วันที่4ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและลมกระโชกแรงซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญเป็นพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังด้วยจึงขอให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือโดยติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลยานพาหนะและอุปกรณ์ช่วยเหลือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและอาสาสมัครเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสร้างการรับรู้ในทุกช่องทางให้ถึงประชาชนทุกกลุ่มส่วนประชาชนให้ระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งและให้ติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
3: สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่9ตุลาคมพร้อมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยง
6: นายระมันคานโอราสัมมันมีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกคาดการว่าช่วงวันพรุ่งนี้ถึง9ตุลาคมภาคใต้ฝั่งตะวันออกรวมถึงจังหวัดราธิวาสจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจากอิทธิพลมรสุมที่มีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงสำหรับสถานการณ์ฝนในจังหวัดราธิวาสเมื่อวันที่ผ่านมาพบว่ามีฝนตกในหลายพื้นที่โดยอำเภอศรีสาครมีปริมาณฝนสูงสุด 37.6 มิลลิเมตรรองลงมาคืออำเภอระแงะ6มิลลิเมตรและอำเภอสุไหงโกลก4มิลลิเมตรทั้งนี้สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสขอให้ประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่เชิงเขาและบริเวณทางน้ำไหลผ่านติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องถึงวันที่9ตุลาคมนี้ปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www
8: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
9: ครูครับตูมตามโกงข้อสอบครับ
8: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
9: ใช่ๆที่โกง
8: เพิ่มขึ้น
9: นิสัยอ่ะ
8: เพิ่มขึ้น
9: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
8: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยร่วมพลังคนไทยไม่โกง
10: อุบัติเหตุเกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินแต่เหตุการณ์เหล่านี้สามารถลดลงได้เพียงแค่ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจรเมาไม่ขับง่วงไม่ขับโทรไม่ขับคาดเข็มขัดสวมหมวกกันน็อกไม่ขับรถเร็วตลอดจนข้อควรปฏิบัติต่างๆเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสงกรานต์นี้ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ
11: ถ้าเราทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติรักษาความดีเอาไว้ไม่ต้องไปตามอย่างในสิ่งที่เราเห็นว่าไม่น่าที่จะเจริญไม่น่าจะพัฒนาเราต้องรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู่แม้จะเป็นสิ่งที่ตกทอดมาแต่โบราณกาลจากปู่ย่าตายายของเราแต่เป็นระเบียบการหรือเป็นวิธีการที่ดีจะไม่ล้าสมัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: เป็นอะไรครับหลวงตาแล้วเนี่ยไปผ่านสมรภูมิรบที่ไหนมาครับฝุ่นเต็มตัวไปหมดเลย
1: เพิ่งลงจากรถสองแถวกว่าจะผ่านถนนโลกพระจันทร์มาถึงหมู่บ้านเราได้ลำไส้โยกคลอนฝุ่นกระจายไอกระจุย
0: แปลกนะครับงบประมาณก็ได้มาทั้งซ่อมทั้งสร้าง
1: เออแต่ก็มันไปตกหล่นระหว่างทางแล้วเข้ากระเป๋าใครหรือเปล่านี่สิต่อไปคนโกงพวกนี้ก็ต้องได้รับผลกรรม
0: ช้าไปไหมครับหลวงตาผมว่าโทรแจ้งปปช.เลยดีกว่ากด1205
1: เออเอ้าจัดไปคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนลดหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
3: มองหาอะไร
4: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู่
5: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
3: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
5: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
3: ใช่แล้วค่ะ

0: ถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
1: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือดสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
0: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
3: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนจากร่องมรสุมและมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่พัดปกคลุมปลายฤดูฝนทำให้เกิดฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้
4: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยารักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6มีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่7ตุลาคมโดยจะเกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับวันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่6ตุลาคมจะกระทบพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะลดลงจากนั้นวันที่7ตุลาคมบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเช่นกันสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมาชโยรายงาน
3: สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์อุทกภัยเคหะร่มเกล้าน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องคาดพรุ่งนี้รถยกสูงวิ่งได้ทั่วพื้นที
5: ่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครสรุปรายงานสถานการณ์อุทกภัยเคหะร่มเกล้าว่าภาพรวมระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องสถานการณ์หลายจุดเริ่มคลี่คลายโดยเส้นทางตั้งแต่ปากซอยวัดปากบึงถึงสวน60พรรษารถกระบะและรถยกสูงสามารถสัญจรได้ขณะที่ช่วงท้ายสวน60พรรษามุ่งหน้าถนนตัดใหม่ทางออกถนนร่มเกล้าศรีนครินทร์หรือถนน33ระดับน้ำยังคงสูงรถยนต์ส่วนบุคคลทุกประเภทยังไม่สามารถผ่านได้โดยมีรถบรรทุกทหารคอยให้บริการรับส่งประชาชนในจุดวิกฤตดังกล่าวนอกจากนี้ระดับน้ำที่ลดลงส่งผลให้เรือสัญจรเริ่มกินน้ำลึกติดขัดเจ้าหน้าที่จึงต้องทยอยยกเรือขึ้นบกทั้งนี้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเมินว่าหากไม่มีฝนตกหนักสะสมเพิ่มเติมคาดว่าในวันพรุ่งนี้รถกระบะและรถยกสูงจะสามารถกลับมาวิ่งสัญจรได้สภาวะปกติทั่วทั้งพื้นที่ชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: จังหวัดตรังกำชับทุกพื้นที่ดำเนินการระบายน้ำและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้มีความเชื่อมโยงกันโดยเฉพาะตามรอยต่อเขตรับผิดชอบที่เป็นเส้นทางน้ำไหลผ่าน
6: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝนโดยได้ทำการทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและดินถล่มในระดับหมู่บ้านชุมชนข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายการเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณภัยของหน่วยงานต่างๆกำหนดจุดและพื้นที่ปลอดภัยแผนรองรับการอพยพประชาชนและสถานที่จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้งนี้จังหวัดตรังได้เน้นย้ำเรื่องการระบายน้ำและการเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้มีความเชื่อมโยงกันโดยเฉพาะตามรอยต่อเขตรับผิดชอบที่เป็นเส้นทางน้ำไหลผ่านกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนการติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงไว้เป็นการล่วงหน้าโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในเขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมที่มักเกิดอุทกภัยเป็นประจำโดยให้เร่งทำการขุดลอกท่อระบายน้ำดูดเลนทำความสะอาดร่องน้ำกำจัดวัชพืชขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อให้สามารถรองรับน้ำฝนและน้ำจากท่อระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr
8: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหด เป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
9: วิชัยขับรถด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมง
10: วิชัยกำลังเดินขึ้นตึกสูง5ชั้น
9: เขาเร่งความเร็วไปที่100
10: เขากำลังขึ้นตึกไปที่ชั้น13
9: เขาเหยียบคันเร่งไปที่120
10: เขากำลังขึ้นตึกไปถึงชั้น19
9: เมื่อเกิดการชน
10: เท่ากับวิชัยตกจากตึกสูง19ชั้นยิ่งเร็วยิ่งรุนแรงตั้งสติก่อนสตาร์ทไม่ขับซิ่งจากสสส.
11: คือรู้รักสามัคคีนี้เองก็คงทำให้อยู่กันได้ต่อไปความจริงประเทศไทยนี้ก้าวหน้ามามากแล้วและก็ก้าวหน้ามาอย่างสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปสิ่งที่สำคัญก็คือต้องใช้หลักที่พูดเมื่อวานนี้แต่พูดผิดพลาดไปวันนี้จึงมาแก้เสียยืดยาวแก้คำเดียวแก้คำว่าจักเป็นรักหรือรักเป็นจักก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าเมื่อวานนี้พูดผิดยอมรับเขียนไว้อย่างดีว่าคนไทยรู้รักความสามัคคีไพร่ไปพูดว่ารู้จักความสามัคคีซึ่งก็ไม่ผิดนักแต่รู้รักความสามัคคีนั้นซึ้งกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเข้าใจว่าท่านทั้งหลายก็จะซึ้งและรู้รักความสามัคคีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2530

0: เป็นอะไรครับหลวงตาแล้วเนี่ยไปผ่านสมรภูมิรบที่ไหนมาครับฝุ่นเต็มตัวไปหมดเลย
1: ไข่มุกใส่วุ้นกบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
2: อุ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะไม่คุ้น
3: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานๆกันนะครับ
4: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
3: โอ้โหมาเยอะเลย
4: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
3: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานๆเนี่ยมันสดชื่น
4: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
3: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อน

0: สำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
1: พี่ถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวถึงสถานการณ์น้ำขณะนี้ว่าน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจากจังหวัดนครสวรรค์ขึ้นไปลดลงอย่างต่อเนื่องและการปล่อยน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยายังคงไว้ที่อัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยมวลน้ำระลอกแรกที่ปล่อยลงมาได้ไหลผ่านกรุงเทพมหานครและออกปากอ่าวที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วซึ่งเป็นระดับน้ำสูงสุดและไม่เกิดการล้นคันกั้นน้ำโดยกรมชลประทานจะรักษาการระบายน้ำไว้ในระดับนี้หากไม่มีฝนทางตอนเหนือตกลงมาเพิ่มเติมโดยปริมาณฝนทางตอนเหนือในขณะนี้ก็อยู่ในระดับที่กรมชลประทานสามารถบริหารจัดการได้ขณะที่น้ำในเขื่อนทางตอนเหนือมีมากกว่า180โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังรับได้อีกกว่า 6,000 ล้านบาทเมตรจึงยืนยันได้ว่าจะไม่มีปัญหาน้ำเหนือล้นเขื่อนส่วนกรณีของน้ำทะเลหนุนช่วงวันที่ 5-10 ตุลาคมนี้ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อประกอบการพิจารณาบริหารการระบายน้ำนันทิกาจิตปาโลรายงาน
2: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แจ้งทุกอำเภอเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยพิบัติเตรียมแผนเผชิญเหตุพร้อมแจ้งเตือนประชาชนรับทราบสถานการณ์อย่างทันท่วงที
3: นายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้ออกหนังสือสั่งการด่วนที่สุดถึงทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติในช่วงระหว่างวันที่4-7ตุลาคมนี้ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากโดยให้อำเภอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงแจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบสถานการณ์น้ำเป็นระยะเมื่อเกิดสภาวะฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับการอพยพประชาชนไปยังที่ปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและเตรียมเครื่องจักรกลเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยให้พร้อมใช้งานตามแผนเผชิญเหตุโดยขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารและพยากรณ์อากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหมายเลข032-602-601หรือ032-604-532ตลอด24ชั่วโมงธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
2: รัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกอย่างเป็นทางการหลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลารายใหม่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายชองโนแอลบาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสเดินทางเยือนเมืองบูเนียในจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากจังหวัดอิตูรีเป็นศูนย์กลางการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาขณะที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้จัดสรรงบประมาณด้านมนุษยธรรมราว13ล้านยูโรเพื่อสนับสนุนการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานายบาโร่กล่าวเพิ่มเติมว่าเขาจะเสนอให้มีการจัดสรรงบประมาณด้านมนุษยธรรมเพิ่มเติมสำหรับการรับมือเชื้อไวรัสอีโบลาระหว่างการหารือเกี่ยวกับงบประมาณของฝรั่งเศสที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าพร้อมเตือนว่าเชื้อไวรัสอีโบลาอาจจะดูเหมือนไกลตัวแต่การแพร่ระบาดสามารถกลับมารุนแรงได้อย่างรวดเร็วโดยหน้าที่หลักคือการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดซ้ำอีกปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: จูงควายไปไหนล่ะกล้า
1: ผมจะพาไปกินหญ้าที่สนามเด็กเล่นหมู่บ้านข้างๆครับหลวงตา
0: ไอ้ยะปล่อยให้รกร้างหญ้าขึ้นสักขนาดนั้นเลยเหรอไหนว่าเขามีงบประมาณทั้งจัดซื้อและดูแลน่ะ
1: เอ้าเหรอครับเห็นเครื่องเล่นก็พังมาตั้งไม่กี่วันโดนแดดโดนฝนแป๊บเดียวกลายเป็นเศษเหล็กขึ้นสนิมไปแล้วครับ
0: สงสารเด็กๆเสียดายเงินภาษีแบบนี้ต้องกระซิบปปช.จังหวัดมาดูซะหน่อยแล้ว
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: ขับขี่ปลอดภัยไปกับกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทุกคนทราบไหมคะการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรเป็นอีกสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุรุนแรงที่เกิดตามทางแยกต่างๆทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินในแต่ละปีเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะตามทางแยกหรือบนถนนรอบตัวเมืองที่รถมักวิ่งด้วยความเร็วสูงและยิ่งผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัยก็จะยิ่งอันตรายร้ายแรงมากขึ้นถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตเพราะหน้าอกผู้ขับขี่จะกระแทกพวงมาลัยส่วนผู้โดยสารอาจกระเด็นจากที่นั่งกระแทกกับตัวรถได้รับอันตรายร้ายแรงโดยมักพบอุบัติเหตุร้ายแรงจากการขับรถฝ่าสัญญาณจราจรและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ประสบเหตุที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยดังนั้นการขับขี่ที่ปลอดภัยนอกจากจะต้องใส่ใจวินัยจราจรไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟยังต้องไม่ละเลยการคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนั่งหรือขับรถควรคาดเข็มขัดนิรภัยขี่หรือซ้อนมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อกด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ
4: ผมนั่งเฉยลูกผมก็ร้องไห้ผมนั่งเฉยเมียผมก็ช็อกผมนั่งเฉยแม่ก็เป็นลมผมนั่งเฉยพ่อก็หัวใจวายเพราะผมนั่งเฉยแล้วตายอยู่บนมอเตอร์ไซค์ที่พี่ออสดื่มแล้วขับไปชนกับเสาไฟฟ้า
5: ชีวิตคุณเชื่อมโยงกับหลายหัวใจไม่ซ้อนคนดื่มกลับบ้าน
6: คือรู้รักสามัคคีนี้เองก็คงทำให้อยู่กันได้ต่อไปความจริงประเทศไทยนี้ก้าวหน้ามามากแล้วและก็ก้าวหน้ามาอย่างสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปสิ่งที่สำคัญก็คือต้องใช้หลักที่พูดเมื่อวานนี้แต่พูดผิดพลาดไปวันนี้จึงมาแก้เสียยืดยาวแก้คำเดียวแก้คำว่าจักเป็นรักหรือรักเป็นจักก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าเมื่อวานนี้พูดผิดยอมรับเขียนไว้อย่างดีว่าคนไทยรู้รักความสามัคคีไพร่ไปพูดว่ารู้จักความสามัคคีซึ่งก็ไม่ผิดนักแต่รู้รักความสามัคคีนั้นซึ้งกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเข้าใจว่าท่านทั้งหลายก็จะซึ้งและรู้รักความสามัคคีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2503

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความพร้อมศูนย์พักพิงและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายอำเภอหลังมีการคาดการว่าจะมีฝนตกหนักในวันนี้ถึงวันที่10ตุลาคมกระทรวงการคลังยืนยันความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศชูมาตรการความปลอดภัยสูงสุดพร้อมซ้อมแผนรองรับอุทกภัยกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนและซาอุดีอาระเบียยังคงโจมตีตอบโต้กันอย่างดุเดือดท่ามกลางสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมหกรรมเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยได้รับ18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงจบอันดับที่7ของการแข่งขันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนจะมีฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยารักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6มีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่7ตุลาคมโดยจะเกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับวันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่6ตุลาคมจะกระทบพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะลดลงจากนั้นวันที่7ตุลาคมบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเช่นกันสำหรับในช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูฝนจึงมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมอยู่ส่งผลให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มพื้นที่ลุ่มต่ำอาจเกิดน้ำท่วมขังได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความ

0: พร้อมศูนย์พักพิงและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายอำเภอหลังมีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในวันนี้ถึงวันที่10ตุลาคมนี้
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยและเฝ้าระวังมวลน้ำระลอกใหม่นักกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำการจัดศูนย์พักพิงให้พร้อมในทุกพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเตรียมอาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคและทีมแพทย์ไว้ให้พร้อมโดยให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเคลื่อนย้ายอพยพประชาชนก่อนเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยรวมถึงให้แต่ละจังหวัดบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอย่างเป็นระบบและหากมีความพร้อมมากจะให้เป็นศูนย์กระจายสิ่งของช่วยเหลือจังหวัดและพื้นที่อื่นๆด้วยนอกจากนี้ให้เร่งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในช่วงวันที่4ถึง10ตุลาคมนี้จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายอำเภอระบุพื้นที่เสี่ยงเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางยานพาหนะในการอพยพและเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆให้ครอบคลุมก่อนฝนมานอกจากนี้ให้ทหารและฝ่ายปกครองเตรียมบูรณาการกู้ภัยเป็นชุดปฏิบัติการเดียวกันส่วนจังหวัดอื่นๆขอให้มีศูนย์บัญชาการทำงานตลอดเวลาและแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่กระชับเข้าใจง่ายทันเวลาส่วนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและเกิดการเน่าเสียต้องให้ความสำคัญในการระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างสูงสุด
2: หลายพื้นที่สถานการณ์ก็ได้คลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับแต่ก็ยังต้องถือว่าอยู่ในช่วงเฝ้าระวังอย่างสูงอยู่ผมขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุขอย้ำนะครับว่าเป็นรายอำเภอเลยนะครับระบุพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางให้ชัดเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางและยานพาหนะในการอพยพเตรียมเครื่องสูบน้ำเรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาหารยาและทีมแพทย์ให้พร้อมก่อนฝนมาหากต้องอพยพประชาชนล่วงหน้านะครับก็ต้องจัดให้มีคนรับผิดชอบดูแลถึงจุดที่พวกเขามีความปลอดภัย
1: นายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำถึงการกำจัดผักตบชวาและขยะมูลฝอยบริเวณหน้าเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวกซึ่งนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานมีการใช้บล็อกปูนกั้นผักตบชวาแต่เนื่องจากกระแสน้ำค่อนข้างแรงจึงต้องพิจารณาขนาดของบล็อกปูนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการไหลของน้ำโดยเบื้องต้นปัญหาผักตบชวาไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้ำในปัจจุบันนันทิกาคิปาโลรายงาน
0: โดยที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แจ้งทุกอำเภอเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยพิบัติเตรียมแผนเผชิญเหตุพร้อมแจ้งเตือนประชาชนรับทราบสถานการณ์อย่างทันท่วงที
3: นายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้ออกหนังสือสั่งการด่วนที่สุดถึงทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติในช่วงระหว่างวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากโดยให้อำเภอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงแจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบสถานการณ์น้ำเป็นระยะเมื่อเกิดสภาวะฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับการอพยพประชาชนไปยังที่ปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและเตรียมเครื่องจักรกลเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยให้พร้อมใช้งานตามแผนเผชิญเหตุโดยขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารและพยากรณ์อากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหมายเลข032-602-601หรือ032-604-532ตลอด24ชั่วโมงธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: จังหวัดตรังกำชับทุกพื้นที่ทำการระบายน้ำและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้มีความเชื่อมโยงกันโดยเฉพาะตามรอยต่อเขตรับผิดชอบที่เป็นเส้นทางน้ำไหลผ่านเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝน
4: นายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝนโดยได้ทำการทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและดินถล่มในระดับหมู่บ้านชุมชนข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายการเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณภัยของหน่วยงานต่างๆกำหนดจุดและพื้นที่ปลอดภัยแผนรองรับการอพยพประชาชนและสถานที่จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้งนี้จังหวัดตรังได้เน้นย้ำเรื่องการระบายน้ำและการเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้มีความเชื่อมโยงกันโดยเฉพาะตามรอยต่อเขตรับผิดชอบที่เป็นเส้นทางน้ำไหลผ่านกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนการติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงไว้เป็นการล่วงหน้าโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในเขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมที่มาเกิดอุทกภัยเป็นประจำโดยให้เร่งทำการขุดลอกท่อระบายน้ำดูดเลนทำความสะอาดร่องน้ำกำจัดวัชพืชขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อให้สามารถรองรับน้ำฝนและน้ำจากท่อระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยอยศพรนะคะไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
0: ด้านจังหวัดนราธิวาสเตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนในช่วงวันนี้ถึงวันที่7ตุลาคมนี้หลังมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักบางพื้นที่และอาจมีลมกระโชกแรง
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศและประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขาและบริเวณใกล้ทางน้ำไหลผ่านซึ่งอาจได้รับผลกระทบหากมีฝนตกสะสมพร้อมกำชับในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมเจ้าหน้าที่อุปกรณ์เครื่องมือช่วยเหลือรวมถึงศูนย์พักพิงให้พร้อมรองรับหากมีความจำเป็นส่วนประชาชนขอให้เฝ้าระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าหลีกเลี่ยงการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานในสังกัดเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักเร่งจัดตั้งพื้นที่ปลอดภัยเพื่อรองรับประชาชนและเตรียมฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
6: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมภายหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศตั้งแต่วันนี้ถึง7ตุลาคมนี้จะเริ่มมีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่รวมถึงในช่วงวันที่9ถึง12ตุลาคมมีการคาดการสถานการณ์ฝนจะตกหนักในลักษณะคล้ายกับช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาว่าได้สั่งการให้กรมประมงจัดชุดเฉพาะกิจพร้อมเจ้าหน้าที่รถยนต์และเรือตรวจการประมง30ลำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยโดยจะให้ความสำคัญกับพื้นที่น้ำท่วมขังสูงชุมชนที่เดินทางลำบากและการขนส่งสิ่งของจำเป็นก่อนรวมถึงประสานจังหวัดคัดเลือกพื้นที่ปลอดภัยหรือ safety area เพื่อเป็นจุดรับและกระจายสิ่งของข้าวสารอาหารนมและอาหารสัตว์โดยจะต้องเข้าถึงอย่างปลอดภัยมีผู้รับผิดชอบและจะส่งต่อถึงประชาชนพร้อมประสานสนับสนุนศูนย์พักพิงในพื้นที่โดยการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.จะตั้งพื้นที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตรอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นพื้นที่รองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมให้สามารถเข้าพักพิงและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนั้นยังให้หน่วยงานที่ดูแลด้านพืชประมงปศุสัตว์ประเมินความช่วยเหลือและเตรียมฟื้นฟูเกษตรกรทั้งการเคลื่อนย้ายสัตว์การจัดเตรียมหญ้าและพืชอาหารสัตว์การดูแลสุขภาพสัตว์และการให้คำแนะนำลดความเสียหายด้านพืชและสัตว์น้ำพร้อมสำรวจและตรวจสอบความเสียหายตั้งแต่ขณะเกิดภัยเพื่อเตรียมช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้จัดเตรียมก้อนจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพหรือ EMBOL แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยเพื่อในกรณีที่น้ำท่วมขังนานเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นชาวนันมาลีรายงาน
0: ด้านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุมวลน้ำสูงสุดไหลผ่านกรุงเทพมหานครแล้วยืนยันไม่มีปัญหาน้ำเหนือล้นเขื่อนเพราะเขื่อนหลักยังรับน้ำได้อีกกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวถึงขณะนี้น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจากจังหวัดนครสวรรค์ขึ้นไปลดลงอย่างต่อเนื่องและการปล่อยน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยายังคงไว้ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยน้ำก้อนแรกที่ปล่อยลงมาได้ไหลผ่านกรุงเทพมหานครและออกปากอ่าวที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วซึ่งเป็นระดับน้ำสูงสุดและไม่เกิดการล้นคันโดยกรมชลประทานจะรักษาการระบายน้ำไว้ในระดับนี้หากไม่มี ีฝนทางตอนเหนือลงมาเพิ่มเติมซึ่งปริมาณฝนทางตอนเหนือก็อยู่ระดับที่กรมชลประทานสามารถบริหารจัดการได้ขณะที่น้ำในเขื่อนทางตอนเหนือมีมากกว่า80%โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังรับได้อีกกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงยืนยันได้ว่าจะไม่มีปัญหาน้ำเหนือล้นเขื่อนส่วนกรณีของน้ำทะเลหนุนช่วงวันที่5 ถึง 10 ตุลาคม 2569ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อประกอบการพิจารณาบริหารการระบายน้ำ
7: น้ำที่ปล่อย 2,500 ลูกบาศก์เมตรก้อนแรกไหลมาถึงกทม.แล้วไหลออกปากอ่าวที่สมุทรปราการแล้วระดับน้ำสูงสุดจะมีเท่านี้ครับเราจะเห็นว่ามันไม่ล้นคันมันก็จะไม่ล้นอย่างนี้ต่อไปครับในข้อมูลอย่างเชิงบริหารนะครับเพราะว่ากรมชลจะพยายามรักษาน้ำไม่ปล่อยให้สูงกว่านี้ถ้าไม่มีฝนทางตอนเหนือมาเพิ่มซึ่งน้ำทางตอนเหนือตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่กรมชลบริหารได้ครับน้ำในเขื่อนก็ทางตอนเหนือก็อยู่ประมาณมากกว่า 80% 2เขื่อนหลักภูมิพลสิริกิติ์ยังรับได้อีกจำนวนมากครับอีก 6,000 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรน้ำเหนือล้นเขื่อนตรงนี้ตัดไปได้เลยไม่มีปัญหาครับ
0: เขื่อนเจ้าพระยายังคงอัตราการระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรองรับปริมาณน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังส่วนพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีได้จัดแผนเฝ้าระวังภาวะฝนตกหนักในระยะนี
8: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวถึงการบริหารจัดการเขื่อนทั่วประเทศภาพรวมปริมาณน้ำสายหลักมีแนวโน้มลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและรับมือกับปริมาณฝนตกช่วงวันที่5 ถึง 8 ตุลาคมนี้โดยลุ่มน้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ภาคกลางระดับน้ำนครสวรรค์ลดลงแต่ยังคงการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ 2,119 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีการบริหารจัดการเขื่อนเจ้าพระยาท้ายเขื่อนเจ้าพระยายังคงอัตราการระบายน้ำไว้ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากยังมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังไหลเข้ามาสมทบคาดว่าอีก 2-3 วันปริมาณน้ำแม่น้ำสะแกกรังจะลดลงช่วยให้ปรับการระบายน้ำให้คงที่ได้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำไหลเข้าและไหลออกเท่ากันระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้เขื่อนพระราม6ที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการระบายน้ำอยู่ที่655ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลกระทบพื้นที่ริมน้ำอยุธยาและแม่น้ำน้อยอาจมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ10เซนติเมตรในวันนี้สำหรับสถานการณ์น้ำตอนล่างบริเวณปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการปริมาณน้ำที่ไหลจะไม่ส่งผลกระทบเนื่องจากระดับคันกั้นน้ำยังสูงกว่าระดับน้ำค่อนข้างมากแต่อาจกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ชายแม่น้ำหรือพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำส่วนลุ่มน้ำภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบนเขื่อนหลักยังรองรับน้ำได้โดยเขื่อนวชิราลงกรณ์มีน้ำไหลเข้า45ล้านลูกบาศก์เมตรและระบายออกเท่ากันเขื่อนศรีนครินทร์อยู่ที่กว่า95%ยังรองรับน้ำได้อีก700ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนแม่น้ำแม่กลองปริมาณน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่กว่า 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้ได้เร่งระบายน้ำขังจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามบริเวณอำเภอเมืองบางคนทีและอำเภออัมพวาและต้องเฝ้าระวังจังหวัดเพชรบุรีเนื่องจากจะมีฝนตกหนักระยะนี้อาจส่งผลให้เขื่อนแก่งกระจานต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเพิ่มทั้งนี้ได้มีการจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์เพื่อรับมืออย่างใกล้ชิดติยาพันยังเทียนรายงาน
0: สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกคาดเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังและเขตสายไหมคืนสู่สภาวะปกติภายใน2วัน
9: นายวิษณุเจริญผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมระบบระบายน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าขณะนี้กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกได้แก่เขตมีนบุรีหนองจอกประเวศสายไหมสะพานสูงและลาดกระบังโดยเฉพาะพื้นที่เคหะล่มเกล้าซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถลดระดับน้ำลงได้แล้ว 30-60 เซนติเมตรส่วนระดับน้ำท่วมขังบนผิวจราจรเหลืออยู่ที่ประมาณ 20-30 เซนติเมตรทั้งนี้ได้มีการเสริมคันกั้นน้ำเพิ่มเครื่องสูบน้ำส่งผลให้สามารถระบายน้ำออกจากเคหะล่มเกล้าได้เพิ่มขึ้นคาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ2วันในการฟื้นฟูพื้นที่ดังกล่าวสำหรับพื้นที่ที่มีระดับน้ำสูงได้แก่เขตมีนบุรีหนองจอกประเวศและสะพานสูงได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำและใช้เรือผลักดันน้ำ ในการผลักดันน้ำเข้าสู่คลองแสนแสบออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้มากขึ้นและเพิ่มการเปิดประตูระบายน้ำอีก50เซนติเมตรส่วนเขตสายไหมยังคงมีน้ำท่วมขังเนื่องจากรับน้ำจากจังหวัดปทุมธานีผ่านคลอง6วาสายล่างประตูระบายน้ำคลอง2สายใต้คลองลำลูกกาและคลองพระยาสุรินทร์แต่ยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และคาดว่าการเพิ่มเครื่องสูบน้ำจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นภายใน2วันปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีประชาชนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วกว่า 35,800 รายซึ่งได้แก้ปัญหากรณีประชาชนไม่พบตัวเลือกเขตพื้นที่ในระบบลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ส่วนการให้บริการของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเที่ยวบินขาออกเข้าสู่สภาวะปกติแล้วพร้อมเร่งจัดการกระเป๋าตกค้างให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
10: กระทรวงคมนาคมรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความแออัดและการให้บริการผู้โดยสารณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิล่าสุดเมื่อเวลา 20:00 น.ของวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสามารถกลับมาให้บริการเที่ยวบินขาออกได้ครบตามแผนแล้วที่123เที่ยวบินขณะที่เที่ยวบินขาเข้าให้บริการ115เที่ยวบินจากแผน122เที่ยวบินนอกจากนี้ยังคงให้บริการ Ground Handling แก่สายการบินพันธมิตรอีก199เที่ยวบินตามปกติส่วนปัญหากระเป๋าสัมภาระและคลังสินค้าภาพรวมปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยกระเป๋าสัมภาระตกค้างในกลุ่มผู้โดยสารต่อเครื่องและขาออกลดลงเหลือเพียงประมาณ560ใบคงเหลือกระเป๋าขาเข้าที่ต้องเร่งจัดส่งอีกประมาณ 3,400 ใบขณะที่คลังสินค้าหรือคาร์โก้สามารถระบายสินค้าตกค้างจากเดิมกว่า 1,200 ตู้เหลือเพียง208ตู้โดยยังคงเร่งเคลียร์ส่วนที่เหลือเพื่อให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดอย่างไรก็ตามคลังสินค้าของการบินไทยยังคงมีความต้องการใช้พื้นที่เพิ่มเติมเพื่อจัดวางสินค้าที่จำแนกแล้วรอให้เจ้าของมารับออกไปนพศรแก้วคำรายงาน
0: สมาคมประกันวินาศภัยไทยพร้อมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองบ้านสูงสุด 100,000 บาทชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทประเมินเคลมจ่ายภายใน15วันนายสมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยเปิดเผยว่าบริษัทประกันที่เป็นสมาชิกทั้งหมด11แห่งพร้อมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่1ตุลาคม2569โดยเน้นย้ำว่าสิทธิประโยชน์นี้จะครอบคลุมเฉพาะที่อยู่อาศัยที่มีผู้อาศัยเป็นประจำเท่านั้นซึ่งรวมถึงกลุ่มสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีเลขที่บ้านแต่ผ่านการสำรวจและขึ้นทะเบียนจากกระทรวงมหาดไทยแล้วอีกกว่า 400,000 หลังคาเรือนชดเชยตามจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนครอบคลุม3ภัยพิบัติได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยไม่ครอบคลุมทรัพย์สินลอยตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าทรัพย์สินส่วนตัวหรือทรัพย์สินภายนอกอย่างรั้วและต้นไม้โดยจะประเมินความเสียหายให้เฉพาะโครงสร้างหลักและเฟอร์นิเจอร์บิวอินที่ติดตรึงกับตัวบ้านเท่านั้นและจะไม่ครอบคลุมภัยที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569ขณะที่ความคุ้มครองด้านชีวิตจำกัดสิทธิเฉพาะประชาชนสัญชาติไทยโดยชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 200,000 บาทสำหรับขั้นตอนการแจ้งเคลมสามารถเรียกร้องสิทธิได้ผ่านระบบ Thai Netcat Claim System ช่องทางได้แก่เว็บไซต์ www.thainetcat.org LINE @thainetcat ศูนย์บริการลูกค้า020125555และจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่เพียงยืนยันตัวตนผ่านไทยดีระบุข้อมูลบ้านและอัปโหลดภาพความเสียหายเพื่อให้ AI ประเมินผลหากยอมรับข้อเสนอจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพลย์หรือบัญชีธนาคารภายใน15วันแต่หากไม่เห็นชอบสามารถอุทธรณ์เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่และบุรุษไปรษณีย์ไทยลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจริงได้
11: เมื่อพิสูจน์ได้ว่าบ้านที่อยู่ในเขตภัยพิบัติและได้รับความเสียหายจากภัยพิบัตินั้นแทนที่จะต้องไปรอสำรวจว่ามีความเสียหายก็ให้บริษัทประกันภัยจ่ายเป็นเงินค่าเสียหายเบื้องต้นไปก่อนเลย 10,000 บาทค่าเสียหายไปพิสูจน์แล้วเสียหายแค่ 5,000 นะครับไม่เรียกคืนนะครับจ่ายแล้วจ่ายเลยระบบประเมินว่า 15,000 ท่านบอกว่ามันถูกไปท่านก็สามารถที่จะไม่รับ 15,000 ได้แล้วก็แจ้งยืนยันว่าไม่รับเราก็จะมีทีมงานไปประเมินจริงเมื่อตกลงค่าสินไหมกันได้เรียบร้อยแล้วหลักการก็คือว่าเราจะมีการจ่ายค่าสินไหมภายใน15วันนับจากวันที่ตกลงกันได้และเอกสารครบถ้วน
0: นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยกล่าวอีกว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ความคุ้มครองความเสียหายรวมสูงสุดของประเทศไม่เกิน 75,000 ล้านบาทหากความเสียหายรวมทั้งประเทศทะลุเพดาน 75,000 ล้านบาทภาระการดูแลส่วนเกินจะกลับเข้าสู่ระบบการเยียวยาของภาครัฐตามเดิม
12: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
12: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
13: ป่ารอยต่อภาคตะวันออกหรือที่เรียกกันว่าป่าพนมสารคามในอดีตมีพื้นที่กว้างใหญ่ถึง5ล้านไร่เป็นผืนป่าแห่งเดียวของประเทศไทยที่ยังคงสภาพความอุดมสมบูรณ์มีอาณาเขตครอบคลุม5จังหวัดประกอบด้วยฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองและจันทบุรีและยังเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงทำให้ผืนป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งในเรื่องพืชพันธุ์และสัตว์ป่ามากกว่าป่าพื้นอื่นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของแม่น้ำสำคัญหลายสายราษฎรที่อยู่โดยรอบผืนป่าได้อาศัยทำกินเก็บของป่าและมีแหล่งน้ำทำการเกษตรอย่างเพียงพอมาเนิ่นนานต่อมาผืนป่าที่เคยยิ่งใหญ่ถูกบุกรุกทำลายอย่างหนักจากผู้มีอิทธิพลและนายทุนเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์รับซื้อไม้เถื่อนกว้านซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไรส่งผลให้พื้นที่ป่าลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงพระราชสวนีให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาจัดทำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในชุมชนที่อพยพจากป่าและที่อาศัยตามแนวป่าอนุรักษ์ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีอาชีพที่เหมาะสมและไม่กลับไปบุกรุกแผ้วถางป่าอีกเมื่อปีพุทธศักราช2537สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับโครงการอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่โครงการที่บ้านเทพประธานตำบลตะเกลาจังหวัดฉะเชิงเทรามีพระราชสวนีให้พิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขาละลากพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อให้ราษฎรได้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรให้หน่วยทหารช่วยดูแลเรื่องป่าไม้และน้ำในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดและป่าเขาใหญ่พร้อมกับสร้างความตระหนักรู้ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบเห็นคุณค่าของป่าอยู่ร่วมกับป่าอย่างพึ่งพาอาศัยและร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: กระทรวงการคลังยืนยันความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศชูมาตรการความปลอดภัยสูงสุดพร้อมซ้อมแผนรองรับอุทกภัย
14: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยระบุว่าทางกระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามความพร้อมในด้านความปลอดภัยไฟฟ้าและประปา รวมถึงการซักซ้อมแผนรองรับความเสี่ยงในทุกมิติตามมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมไฟฟ้าดับแผ่นดินไหวเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้นำทางการเงินและผู้เข้าร่วมประชุมระดับโลกซึ่งลงทะเบียนเข้ามาแล้วกว่า 15,000 คนโดยจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดแจ้งยกเลิกการเดินทางสำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันนั้นได้มีการหารือร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมแผนรับมืออย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
15: วันนี้ผมว่าเรามีประสบการณ์จากที่น้ำท่วมอยู่ในปัจจุบันนี้การบริหารจัดการนะครับผมคิดว่าเราสามารถมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของว่าถ้ามีระดับน้ำเกินระดับไหนเนี่ยเราจะต้องเคลื่อนย้ายคนอย่างไรนะครับเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาประชุมในช่วงเวลานั้นคือวันนี้ต้องบอกว่าเราก็ได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับทุกคนก็เชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยคือเรื่องฟ้าฝนเนี่ยเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์เรื่องภัยพิบัติต่างๆซึ่งทั้ง IMF World Bank ก็ได้เห็นกับทั่วประเทศทั่วโลกมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าพร้อม
14: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่าในส่วนของการเตรียมรับมือกลุ่มผู้ชุมนุมได้เตรียมพื้นที่เฉพาะสำหรับการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการประชุมพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนคนไทยให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อใช้เวทีระดับโลกนี้ในการสร้างประวัติศาสตร์และชื่อเสียงที่ดีให้กับประเทศปฏิพลสัทพมารายงาน
0: กระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันแผงโซล่าเซลล์นำเข้าที่ผ่านเกณฑ์ IEC สามารถขึ้นทะเบียนมอกได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนต้องเป็นไปตามมาตรฐานบังคับมอก.เพื่อยกระดับความปลอดภัยและป้องกันสินค้านำเข้าด้อยคุณภาพทั้งในภาครัฐและภาคประชาชนกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันว่าผู้ประกอบการที่นำเข้าแผงโซล่าเซลล์ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานเครื่องไฟฟ้าระดับนานาชาติหรือ IEC สามารถนำเอกสารมายื่นขอขึ้นทะเบียนมอก.จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสมอได้ทันทีโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการทดสอบซ้ำใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน5วันและไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
16: แผงโซล่าเซลล์ที่ท่านจะนำเข้ามาในประเทศไทยนั้นถ้าหากว่าได้มาตรฐาน IEC อยู่แล้วท่านเอาเซอร์ติฟิเคตตัวนั้นมาให้ทางสมอดูครับแล้วเราจะขึ้นทะเบียนมอกให้ท่านภายในเวลาไม่เกิน5วันนะครับไม่ต้องมีการทดสอบสินค้าใดๆไม่ต้องมีการไปตรวจสอบที่โรงงานเพราะเราถือว่ามาตรฐานของ IEC นั้นคือได้มาตรฐานของมอก.ของประเทศไทย
0: พร้อมกันนี้ในเดือนตุลาคมนี้สมอ.เตรียมออกใบอนุญาตนำเข้าแผงโซล่าเซลล์มาตรฐาน IEC ถึง279รายการขณะเดียวกันทยอยนำเสนอมาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ส่วนประกอบอื่นๆในระบบเช่นอินเวอร์เตอร์สายไฟและแบตเตอรี่เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในระยะต่อไปพร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าโดยไม่สร้างภาระด้านต้นทุนหรือความล่าช้าในการดำเนินงานอย่างแน่นอนอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
17: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ขณะนี้เวลา 12:31 ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่อิหร่านให้การสนับสนุนยิงขีปนาวุธวิถีโค้งและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่งของซาอุดีอารามโกบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้รุนแรงในพื้นที่โรงกลั่นน้ำมันดังกล่าวขณะที่สถานีโทรทัศน์อัลมาซีเราะของกลุ่มกบฏฮูตีรายงานว่า าเครื่องบินรบของซาอุดีอาระเบียโจมตีเป้าหมายในกรุงซานาของเยเมนถึง26ครั้งแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่กลุ่มกบฏฮูตีและซาอุดีอาระเบียเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันไปมาหลังกลุ่มกบฏฮูตีเข้ายึดครองพื้นที่แถบชายฝั่งทะเลแดงของเยเมนและควบคุมช่องแคบบับอัลมันเดฟจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางใต้สุดของทะเลแดงสำนักข่าวฟาสของอิหร่านรายงานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่ากองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านจัดการกับเรือบรรทุกน้ำมันอย่างน้อย7ลำที่ละเมิดมาตรการควบคุมช่องแคบฮอร์มุสในช่วง5วันที่ผ่านมาแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะยืนยันซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าช่องแคบฮอร์มุสซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางการขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกยังคงเปิดให้สัญจรผ่านได้และอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐก็ตามทั้งนี้อิหร่านเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมช่องแคบฮอร์มุสหลังสหรัฐและอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยห้ามเรือของสหรัฐและอิหร่านขออภัยครับและอิสราเอลรวมถึงเรือที่มีความเกี่ยวข้องกับทั้งสองประเทศผ่านช่องแคบแห่งนี้ขณะที่สหรัฐตอบโต้ด้วยการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านทุกแห่งและดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อน้ำมันอิหร่านส่งผลให้ราคาพลังงานโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประชาชนหลายหมื่นคนออกมาชุมนุมประท้วงในกรุงมาดริดและอีกหลายเมืองทั่วสเปนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยราคาแพงและทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยในราคาที่เหมาะสมหลังสมาชิกสภานิติบัญญัติสเปนคว่ำมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าที่อยู่อาศัยทั้งนี้รัฐบาลสเปนภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าที่อยู่อาศัยที่ให้ต่ออายุสัญญาเช่าโดยอัตโนมัติและจำกัดการขับไล่ผู้เช่าที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางอย่างไรก็ตามพรรคฝ่ายค้านสเปนลงมติคว่ำมาตรการดังกล่าวในการประชุมรัฐสภาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาท่ามกลางความกังวลว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยของนายกรัฐมนตรีซานเชสจะสามารถบริหารประเทศต่อไปจนถึงการเลือกตั้งทั่วไปในปี2570หรือไม่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นรายงานว่าปริมาณฝนในพื้นที่ภูมิภาคตะวันออกของญี่ปุ่นในเดือนกันยายนที่ผ่านมาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของเดือนกันยายนกว่า2เท่าซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นทางการเมื่อปี2489ขณะเดียวกันจำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดดในพื้นที่ภูมิภาคตะวันออกของญี่ปุ่นลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของระดับปกติทำให้เดือนกันยายนที่ผ่านมามีจำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดดน้อยที่สุดสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นกล่าวเพิ่มเติมว่าสภาพอากาศดังกล่าวเกิดจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นที่พัดเข้ามาประกอบกับแนวฝนในช่วงฤดูใบไม้ร่วงหยุดนิ่งซึ่งฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อชีวิตประจำวันของประชาชนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างไรก็ดีคาดการว่าในเดือนตุลาคมนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ของญี่ปุ่นจะมีสภาพอากาศแจ่มใสและมีแสงแดดมากกว่าปกติต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาเทควันโดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน68กิโลกรัมชายอยู่บัลลังก์ทัพทิมแดงจอมเตะหนุ่มไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยในรอบชิงชนะเลิศไล่เตะเอาชนะมาดีฮายิมูซาอินาฟูติจากอิหร่าน2-0ยกคว้าเหรียญทองที่18ให้ทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ได้สำเร็จพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทควันโดชายไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2สมัยติดต่อกันหลังจากเคยคว้ามาแล้วในเอเชียนเกม2022ที่หางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากนี้จอมเตะไทยยังได้มาอีก1เหรียญทองแดงจากขนมจีบนัดกมลวาสนาในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน57กิโลกรัมหญิงส่งผลให้ทีมเทควันโดไทยทำได้1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงในเอเชียนเกมครั้งนี้โค้ชเชชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเทควันโดทีมชาติไทยกล่าวว่าการได้1เหรียญทองถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้เนื่องจากอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจมาเป็นนักกีฬารุ่นใหม่ซึ่งต้องพัฒนาต่อไปเพื่อเป้าหมายในโอลิมปิกเกมทั้งลอสแองเจลิส2028และออสเตรเลียในปี2032
19: เอเชียนเกมครั้งนี้ก็เราตั้งเป้าหมายก็เป็นสัก1เหรียญทองครับก็ถึงเป้าหมายแล้วเราก็เป็นของพุ่มเช่ก็มา2คน1เหรียญเงินทองแดงก็ความสำเร็จจริงๆครับ เราก็ต่อสู้ดึงเหรียญทอง2เหรียญทองแดงครับของเราก็ต้องพยายามพัฒนาก็หลังจากเป็นเทนนิสครับแต่ว่ายังต้องใช้เวลาอีกนิดนึงครับต้องสเตปไปสเตปอ่ะอีก2ปีที่เอเดถึงไหมก็ไม่แน่ครับแต่ว่าพยายามเต็มที่อีก6ปีที่ออสเตรเลียครับซึ่งก็คิดว่าก็มั่นใจว่าทันครับแต่ว่าผมรู้สึกก็ต้องทําให้เวลานิดนึงครับ
18: การแข่งขันเรือใบเกิลดิงกี้คลาสอิลกาโฟปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์นักเรือใบสาววัย16ปีทำผลงานทั้ง12เรสคว้าอันดับ1ถึง6เรสมีคะแนนเสียทั้งหมด43คะแนนตัด2เรสที่คะแนนเสียมากที่สุดออกเหลือ25คะแนนเป็นอันดับ1ของการแข่งขันคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จขณะเดียวกันไทยยังได้อีก1เหรียญเงินจากเรือ420เยาวชนคู่ผสมปิติภูมิเจริญผลกับวรการศักดิ์ศรีกลมแข่ง12เรสแต้มเสีย25คะแนนเป็นอันดับ2ของการแข่งขันยูยิตสูรุ่น63กิโลกรัมหญิงอรภาเสนาธรรมเจ้าของเหรียญทองเวิลด์เกม2025เอาชนะอเล็กซานเดรียเอนดิเกสจอมทุ่มสาวจากฟิลิปปินส์คว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ของทีมยูยิตสูไทยอีกด้วยด้านวินเซิร์ฟประเภท IQ ฟอยรุ่นทั่วไปชายวิลเลียมแม็กมิลันนักโต้คลื่นลูกครึ่งไทยออสเตรเลียทำคะแนนตลอด11เรสมีแต้มเสียรวม25คะแนนคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จส่วน IQ ฟอยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงชนัฐการเจริญสุขดาวรุ่งวัย16ปีทำผลงาน11เรสแต้มเสียรวม27คะแนนคว้าเหรียญทองแดงได้เช่นเดียวกันเซปักตะกร้อทีม4คนหญิงรอบชิงชนะเลิศทัพตะกร้อหญิงทีมชาติไทยนำโดยมัลลิกาบุญทศวิภาดาจิตพรวนรัชนีกรแซ่เฮงและสมฤดีปรือปรักโดยมีมัสยาดวงศรีกับรัศมีทองโสดเป็นตัวสำรองแพ้ให้กับเวียดนาม 1-2 เซต 11-15 17-15 และ 11-15 คว้าเหรียญเงินสรุปผลงานทีมตะกร้อไทยคว้ามาได้2เหรียญทองจากประเภททีมชุดหญิงและทีมเดี่ยวชายและ2เหรียญเงินจากประเภททีมชุดชายและทีม4คนหญิงกอล์ฟเอเชียนเกมรอบสุดท้ายบุคคลชายโปรเพชรสดมแก้วกาญจนาเก็บเพิ่ม7อันเดอร์พาร์สกอร์รวม15อันเดอร์พาร์ขยับขึ้นมาอันดับ2ร่วม3คนต้องไปเพลย์ออฟเพื่อชิงเหรียญเงินโดยรอบชิงเหรียญเงินอันดับ1เป็นของนักกอล์ฟญี่ปุ่นส่วนโปรเพชรต้องมาชิงเหรียญทองแดงกับนักกอล์ฟจีนผลปรากฏว่าโปรเพชรสดมแก้วกาญจนาทำเบอร์ดี้เอาชนะคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จส่วนผลงานของพงศพักเหล่าพักดีสกอร์รวม1อันเดอร์พาร์อันดับ19ร่วมและภูมิศักดิ์แสนสิน1โอเวอร์พาร์อยู่อันดับ24ร่วมส่งผลให้ผลประเภททีมชายทีมไทยจบอันดับ4ด้วยสกอร์รวม22อันเดอร์พาร์ตามหลังไต้หวันอันดับ3เพียง1สโตรกส่วนเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน28อันเดอร์พาร์ส่วนบุคคลหญิงโปรเปียโนอาภิชยายุบลทำผลงานดีที่สุดของไทยวันสุดท้ายทำ3อันเดอร์พาร์สกอร์รวม6อันเดอร์พาร์จบอันดับ5ร่วมขณะที่พัชระจุฑาคงกระพันสกอร์รวม3โอเวอร์พาร์อันดับ15ร่วมและณัฐกฤตตาวงทวีลาภสกอร์รวม12โอเวอร์พาร์อันดับ23ร่วมส่งผลให้ทีมหญิงไทยจบอันดับ4ร่วมสกอร์รวม7อันเดอร์พาร์โดยเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน22อันเดอร์พาร์สำหรับพิธีปิดการแข่งขันเอเชียนเกม2026จะมีขึ้นในวันนี้ที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮะเมืองนาโกย่าเริ่มตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน167เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น79เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้39เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ7 18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงการแข่งขันฟิกเกอร์สเก็ตรายการ ISU จูเนียร์กลางปีสนามกรุงลูบิยาน่าประเทศโซโลวีเนียฮิโร่แก้วตาทิพย์นักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้งทีมชาติไทยทำคะแนนในรอบช็อตโปรแกรมได้ 83.67 คะแนนและรอบฟรีสเก็ตติ้งอีก 150.06 คะแนนรวมเป็น 233.73 คะแนนคว้าอันดับ1และเหรียญทองไปครองพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้งไทยคนแรกที่คว้าแชมป์รายการนี้และยังผ่านเข้าสู่การแข่งขัน ISU จูเนียร์กลางปีไฟนอลอีกด้วยการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเรือทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจที่7ระยะทาง 158.9 กิโลเมตรพีรพลชาวเชียงขวางทำผลงานดีที่สุดในทัพนักปั่นไทยได้อันดับ8ของเอเชียเวลา3ชั่วโมง 13.06 นาที ส่วนแชมป์สเตทเป็นของนิวกิเมโนเฟอร์เรอร์นักปั่นสเปนเวลา3 ชั่วโมง 12.33 นาทีขณะที่นักปั่นไทยทั้ง5คนเข้าเส้นชัยครบทั้งหมดทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกำชับนักปั่นทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในสเตจสุดท้ายเพื่อเก็บคะแนนสะสมเพิ่มโอกาสคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกลุ่ม A3 สิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษระเบิดฟอร์มโหดบุกไปถล่มเอาชนะโครเอเชียถึงถิ่น7-0เก็บ3คะแนนเต็มได้อย่างสวยงามส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันสเปนแชมป์โลก2026ยังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเปิดบ้านเอาชนะสาธารณรัฐเช็ก3-1เก็บชัย3นัดรวดมี9แต้มเต็มนำจ่าฝูงกลุ่มส่วนทัพทรีไลออนมี6แต้มตามมาเป็นรองจ่าฝูงอันดับ3โครเอเชียมี3แต้มส่วนเช็กแพ้รวด3นัดไม่มีแต้มรั้งบ๊วยกลุ่มปุริพัฒน์สอนการรายงาน
20: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากลทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
21: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
22: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: 12:44 นต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยในขณะที่ยังคงมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและอ่าวไทยประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนแล้วคาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในเย็นวันนี้สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ขอให้ประชาชนติดตามความข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารมหาสารคามยโสธรกาฬสินธุ์ 101อำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด ุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 15:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.72 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:20 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 58 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:06 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเงินเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาไชนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารการเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบั ัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับการบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือใบขอใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมที่ดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน3อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน1อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน6อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน10อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราและเปิดสมัครสำหรับผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการหรือที่ dol.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่29ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่9ตุลาคม2569ติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสิ่งที่ควรทำล่วงหน้าเตรียมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากท่านผู้ฟังครับในช่วงสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศไทยและทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่นั้นกองจิตอาสาภาครัฐสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการแนะนำสิ่งที่ควรทำล่วงหน้าเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากครับ 1. ติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศเตือนภัยโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้แม่น้ำคลองเชิงเขาหรือพื้นที่ที่มีประวัติน้ำท่วมหากได้รับแจ้งเตือนว่ามีฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากหรือน้ำท่วมฉับพลันควรเริ่มเตรียมการไม่ควรรอจนระดับน้ำเริ่มสูง 2. เตรียมยกของขึ้นชั้นบนหรือที่สูงย้ายสิ่งของสำคัญขึ้นไปไว้ในบริเวณที่สูงเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์เอกสารสำคัญอาหารยาเครื่องมือและของมีค่าในส่วนของโรงงานหรือสถานประกอบการควรให้ความสำคัญกับเครื่องจักรอุปกรณ์ไฟฟ้าและสารเคมีที่อาจได้รับความเสียหายหรือก่อให้เกิดอันตรายเมื่อสัมผัสน้ำครับ 3. เรียนรู้เส้นทางการอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยกำหนดเส้นทางอพยพไว้ล่วงหน้ารวมถึงเส้นทางสำรองหากเส้นทางหลักถูกน้ำท่วมหลีกเลี่ยงการอพยพผ่านคลองทางน้ำสะพานหรือพื้นที่ที่มีกระแสน้ำไหลแรงสถานประกอบการควรมีแผนฉุกเฉินจุดรวมพลและผู้รับผิดชอบในการนำพนักงานออกจากพื้นที่อย่างเป็นระบบ 4. เตรียมกระสอบทรายเพื่อใช้อุดปิดกั้นน้ำเข้าบ้านโดยนำไปวางบริเวณประตูทางเข้าอาคารช่องระบายน้ำหรือพื้นที่ต่ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ง่าย 5. รู้หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของหน่วยงานท้องถิ่นเช่นหน่วยงานท้องถิ่นโรงพยาบาลหน่วยกู้ภัยการไฟฟ้าและผู้ดูแลชุมชนคนบันทึกไว้ทั้งในโทรศัพท์และจดใส่กระดาษเก็บไว้ในกระเป๋าฉุกเฉิน 6. เตรียมอุปกรณ์สิ่งจำเป็นต่างๆให้พร้อมเช่นน้ำดื่มอาหารพร้อมรับประทานยาประจำตัวชุดปฐมพยาบาลไฟฉาย power bank เสื้อผ้าหน้ากากอนามัยเอกสารสำคัญเงินสดโทรศัพท์และสายชาร์จหากในครอบครัวมีเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยหรือสัตว์เลี้ยงควรเตรียมอุปกรณ์เฉพาะที่จำเป็นไว้เพิ่มเติม 7. ควรปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเตาแก๊สและยกเบเกอร์ และหลังน้ำลดไม่ควรเปิดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เคยถูกน้ำท่วมทันทีควรให้ผู้ที่มีความรู้ตรวจสอบก่อนใช้งาน 8. หาแหล่งที่พักสำหรับผู้ประสบภัยควรตรวจสอบล่วงหน้าว่าศูนย์พักพิงหรือพื้นที่ปลอดภัยใกล้บ้านอยู่ในจุดใดโดยเฉพาะครอบครัวที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมสูงหากเจ้าหน้าที่ประกาศให้อพยพควรเดินทางไปยังพื้นที่ปลอดภัยทันทีไม่ควรรอจนระดับน้ำสูงและถึงแม้ว่าน้ำจะลดแล้วแต่ยังมีความเสี่ยงจากโคลนเศษแก้วตะปูเชื้อราสัตว์มีพิษรวมไปถึงระบบไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจึงควรตรวจสอบบ้านและพื้นที่โดยรอบก่อนกลับเข้าใช้งานและสวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมเมื่อต้องทำความสะอาดอีกครั้งครับจบบทความประจำวันเรื่องสิ่งที่ควรทำล่วงหน้าเตรียมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเรียบเรียงโดยนางสาวยานีจันกล่ำกองจิตอาสาภาครัฐสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและอานนท์นันตสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
23: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
24: หยุดจัดหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
23: จำ3สเต็ปอีทเอ

ความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก็ให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: อ้าวอ้าวอ้าวอ้าวจูงควายไปไหนล่ะกล้า
1: ผมจะพาไปกินหญ้าที่สนามเด็กเล่นหมู่บ้านข้างๆครับหลวงตา
0: ไอ้ยะปล่อยให้รกร้างหญ้าขึ้นสักขนาดนั้นเลยเหรอไหนว่าเขามีงบประมาณทั้งจัดซื้อและดูแลน่ะ
1: เอ้าเหรอครับเห็นเครื่องเล่นก็พังมาตั้งไม่กี่วันโดนแดดโดนฝนแป๊บเดียวกลายเป็นเศษเหล็กขึ้นสนิมไปแล้วครับ
0: สงสารเด็กๆเสียดายเงินภาษีแบบนี้ต้องกระซิบปปช.จังหวัดมาดูซะหน่อยแล้ว คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
2: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตาเอง
3: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
2: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
4: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
5: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
4: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
5: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน2000มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
4: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
5: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
4: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
6: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ปกติถ้าขับรถจากอโศกมารัชดาด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะใช้เวลา20นาทีนรงใช้ความเร็ว160คุณว่าเขาใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลา3เดือนครับก็กว่าจะเอาเขาไปโรงพยาบาลทำแผลใส่เฟือกต่อด้วยคอร์สกายภาพบำบัดใช้เวลาครับกว่าจะขับรถได้ใหม่ลดความเร็วลดอุบัติเหตุกันเถอะครับปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสสส.
8: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
9: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ
10: ์หาเสียงยังโกงได้นะ
11: เข้าไปอ่ะก็โกงนโยบาย
12: โกงประมาณ
8: แล้วจะทำอะไรผมได
11: ้ก็แฉนะสิ
13: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
14: ชาติบ้านเมืองประกอบด้วยนานาสถาบันอันเปรียบได้กับอวัยวะทั้งปวงที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตร่างกายชีวิตร่างกายดำรงอยู่ได้เพราะอวัยวะใหญ่น้อยทำงานเป็นปกติพร้อมกันอย่างไรชาติบ้านเมืองก็ดำรงอยู่ได้เพราะสถาบันต่าง

0: าหลวงตาได้ยินเขาพูดกันว่าวัดมีเงินทอนนะครับ
1: อ๋อเงินทอนวัดขบวนการทุจริตเงินพัฒนาวัดนัดแนะกันโกงงบประมาณมีการทอนเงินให้คนตั้งเรื่อง
0: โอ้ทุจริตเชิงนโยบาย
1: ใช่พอเห็นช่องทางโกงเงินได้อยู่ตรงหน้าตามันเลยบอดสมองมันเลยบื้อมือมันก็เขียนโครงการบาปมาโกงกินเงินวัดกัน
0: โอ้นี่ถ้ามาทำกับวัดหลวงตาคงโดนทอนเป็นการเทศนาสอน3วัน3คืนเป็นแน่แท้เลยครับ
1: เออใช่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเพื่ออนาคตฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน
3: ์เบอร์เกอร์อะไรอ่ะน่ากินจังแบ่งมากดิ
4: เบอร์เกอร์แพลนเบส
3: ฮะแพลนเบสคืออะไร
4: แพลนเบสก็เหมือนเนื้อสัตว์แต่ทำจากพืชเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดเลยนะ
5: สวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฟิวเจอร์ฟู้ดอาหารแห่งอนาคตกันนะครับ
6: สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะมันกำลังเป็นกระแสเลยนะคะสำหรับฟิวเจอร์ฟู้ดเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่ที่กินได้สะดวกรวดเร็วมีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยค่ะที่เรารู้จักกันนะคะก็จะเป็นพวกแพนเบสอาหารโปรตีนจากพืชกลุ่มโปรตีนจากแมลงเนื้อสัตว์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีสเต็มเซลล์หรือกลุ่มออร์แกนิกฟู้ดอย่างผักปลอดสารพิษเนื้อหมูที่เลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาตินมพาสเจอร์ไรส์ออร์แกนิกค่ะ
5: คุณหมอครับเห็นว่าทางอย.ได้จะทำ positive list เพื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพของไทยด้วยอย่างนั้นแหละครับ
6: ใช่แล้วค่ะ positive list นะคะหรือบัญชีรายการคำกล่าวอ้างทางสุขภาพของสารสำคัญที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์จากอย.แล้วเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อความในบัญชีไปใช้บนฉลากได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นการลดต้นทุนและเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาดค่ะ
5: ยอดเยี่ยมมากๆเลยละครับฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน์และแล้วก็หมดเวลาสำหรับวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
7: ไม่งั้นจะได้เที่ยวทิพย์แบบนี้แหละ
8: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งผู้ประสบอุทกภัยใน65จังหวัดและกรุงเทพมหานครสามารถลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้แล้ว
9: นางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพเปิดเผยถึงความคืบหน้าแนวทางการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยว่าขณะนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเพื่อพิจารณาใช้เงินในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับเป็นค่าช่วยเหลือเบื้องต้นเช่นค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังละไม่เกิน 88,600 บาทซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรไม่เกิน 6,800 บาทรวมถึงกรณีบาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาล3วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือ 5,000 บาทเป็นต้นส่วนเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีบ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีที่พักอาศัยถูกน้ำล้อมรอบได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทโดยปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 851,547 รายโดยปภ.และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้แก้ไขให้ระบบสามารถใช้งานได้ครอบคลุมแล้ว65จังหวัดและกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตแล้วชนันทิดาสังทองรายงาน
8: กองทุนยุติธรรมเดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำช่วยประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมพร้อมเชิญชวนร่วมบริจาคเงินลดหย่อนภาษี

0: ได้2เท่านายวรพลชินเพชรผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนยุติธรรมเปิดเผยว่ากองทุนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนในกระบวนการยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมอย่างรอบด้านโดยครอบคลุมทั้งการสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยตลอดจนการช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนสำหรับประชาชนที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือสามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารแสดงตัวตนและหลักฐานเกี่ยวกับคดีได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือศูนย์ยุติธรรมชุมชนทุกแห่งทั้งนี้กองทุนยุติธรรมยังขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ซึ่งยอดบริจาคดังกล่าวยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านสายด่วนกระทรวงยุติธรรมโทร1111กด77และแฟนเพจ Facebook กองทุนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมศาลออสเตรเลียปฏิเสธการประกันตัวของผู้ก่อเหตุขับรถพุ่งชนฝูงชนที่มาร่วมงานเลี้ยงส่งทีมรักบี้ท้องถิ่นในเมืองนิวคาสเซิลของออสเตรเลียสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าผู้ก่อเหตุเพศชายวัย18ปีที่ขับรถยนต์พุ่งชนฝูงชนที่รวมกันเพื่อส่งทีมรักบี้ท้องถิ่นนิวคาสเซิลไนท์ในเมืองนิวคาสเซิลรัฐนิวเซาท์เวลส์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย10คนถูกศาลปฏิเสธการประกันตัวและถูกตั้งข้อหาอีกหลายกระทงอาทิขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายและทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายจากการประพฤติตนไม่เหมาะสมด้านนายเดวิดวาเดลผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจรัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลียระบุว่ารถยนต์ของชายคนดังกล่าวขับขี่ในลักษณะที่ผิดปกติก่อนจะสูญเสียการควบคุมและพุ่งชนฝูงชนที่มาร่วมอำลาทีมรักบี้นี้ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมเดินทางไปยังนครซิดนีย์เพื่อแข่งขันรักบี้รอบชิงชนะเลิศ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
1: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบปวดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
2: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส
3: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
4: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
5: เพราะว่าเป็นประเทศของเราไม่ใช่ประเทศของหนึ่งคนสองคนเป็นประเทศของทุกคนเข้าหากันไม่เผชิญหน้ากันแก้ไขปัญหาเพราะปัญหามีอยู่ที่เวลาเกิดจะใช้คำว่าบ้าเลือดเวลาคนมีการปฏิบัติรุนแรงมันลืมตัวลงท้ายเขาไม่รู้ว่าตีกันเพราะอะไรแล้วก็จะแก้ปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าจะต้องเอาชนะแล้วก็ใครจะชนะไม่มีทางอันตรายทั้งนั้นมีแต่แพ้คือต่างคนต่างแพ้ผู้ที่เผชิญหน้าก็แพ้แล้วที่แพ้ที่สุดก็คือประเทศชาติประชาชนจะเป็นประชาชนทั้งประเทศไม่ใช่ประชาชนเฉพาะในกรุงเทพมหานครถ้าสมมุติว่า เฉพาะในกรุงเทพมหานครเสียหายไปประเทศก็เสียหายไปทั้งหมดแล้วก็จะมีประโยชน์อะไรที่จะทนงตัวว่าชนะเวลาอยู่บนกองซากปรักหักพังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่20พฤษภาคม2535

0: เด็กสมัยนี้ไฮเทคกันจริงดูอย่างเรื่องสอบก็ยังมีตัวช่วยโกงเป็นอุปกรณ์ไฮเทคเยอะแยะ
1: อ๋ออย่างตอนโกงการสอบเข้าเรียนแพทย์นั้นใช่ไหมครับ
0: ใช่แต่จะไปโทษเด็กสักทีเดียวก็ใช่ทีผู้ใหญ่นี่แหละที่มีส่วนกดดันจนเด็กๆต้องใช้ทุกวิธีเพื่ออยากให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่แม้แต่จะต้องทุจริตโกงการสอบก็ไม่กลัว
1: งั้นต้องเริ่มแก้กันที่ครอบครัวใช่ไหมครับ
0: ผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างดำรงตนอยู่ในความสุจริต
1: แล้วก็ต้องสอนให้เด็กๆมีจิตสาธารณะเหมือนกล้า
0: ชมตัวเองซะงั้น
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนรสหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
3: มองหาอะไร
4: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู
5: ่สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
6: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
5: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
6: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
5: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
6: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
5: วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
7: ผมยังไม่ได้บอกรักแม่ยังไม่ได้ขอโทษพ่อยังไม่ได้เป็นพ่อที่ดีด้วยผมยังไม่ได้บอกลาแฟนผมยังไม่ได้เป็นผู้จัดการบ้านผมยังผ่อนไม่หมดแล้วลูกผมอ่ะใครจะมาส่งเสียพินัยกรรมก็ยังไม่ได้คิด
8: ถ้าชีวิตยังมีเรื่องที่ต้องทำอีกเยอะดื่มไม่ขับจากสสส.
9: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
10: ทหารก็ตามพลเรือนก็ตามต้องสามัคคีเหมือนขาของเราที่จะต้องเดินสามัคคีกันหมายความว่าก้าวไปข้างหน้าแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็ยันข้างหลังและเมื่อยันข้างหลังเรียบร้อยแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าอีกข้างอันนี้ก็สามารถเดินได้และไม่หกล้มพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลณศาลาดุสิตดาลัยพระตำหนักจิรดาโรโหฐานพระราชวังดุสิตวันอังคารที่4ธันวาคม2500

0: จริงไม่ได้กลายเป็นสนามหญ้าข้าวนกกกขนาดขึ้นเต็ม
1: งั้นก็ต้องช่วยกันแก้ไขอย่ายอมให้ใครมาปล้นโอกาสการมีสุขภาพดีของประชาชนห้ามเบื่อต้องติดตามอย่าให้เรื่องเงียบหาย
0: คนโกงจะได้รับโทษ
1: และไม่มีใครกล้าทำผิดอีกต่อไป
2: สังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนฉลากโภชนาการคู่มือส่วนตัวสุขภาพรู้ได้ในพริบตา
3: เธอกินขนมไปถุงที่3แล้วนะพอก่อนไหม
4: ก็มันอร่อยอ่ะ
3: เอาซองขนมมานี่นี่ดูหลังซองเนี่ยมีฉลากโภชนาการโซเดียมเยอะมาก
4: รู้ได้ไงอ่ะ
5: รู้สิครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องฉลากโภชนาการครับ
6: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันเรื่องฉลากโภชนาการที่เราเห็นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ด้านหลังบรรจุภัณฑ์ก็คือฉลากที่แสดงข้อมูลโภชนาการโดยปัจจุบันนะคะจะต้องระบุปริมาณสารอาหารของผลิตภัณฑ์นั้นๆ9รายการค่ะได้แก่พลังงานไขมันทั้งหมดไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลโปรตีนคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลทั้งหมดโซเดียมและโพแทสเซียมค่ะ
5: อ๋อที่ว่ามีการปรับรูปแบบฉลากใหม
6: ่ใช่แล้วค่ะก็เพื่อทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเช่นจากเดิมจะใช้คำว่า1หน่วยบริโภคก็เปลี่ยนเป็นคำว่ากินได้เท่าไหร่ครั้งต่อก็คือปริมาณที่แนะนำให้กินกี่ครั้งต่อ1ภาชนะบรรจุนั้นและต้องแสดงคุณค่าทางโภชนาการต่อการกิน1ครั้งคือปริมาณพลังงานและสารอาหารที่จะได้รับเมื่อกินตามปริมาณที่ระบุไว้ซึ่งปริมาณสารอาหารเหล่านี้นะคะเราสามารถนำมาพิจารณาเพื่อวางแผนการกินอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพของเราได้ค่ะ
5: ดูฉลากโภชนาการก็เหมือนดูคู่มือสุขภาพเพื่อการดูแลตัวเองนั่นเองนะครับหมดเวลาซะแล้วขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: และมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: กระทรวงพาณิชย์จะตั้งวอร์รูมดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นให้เข้าถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างทั่วถึงพร้อมจัดโครงการไทย
10: กลุ่มผู้เลี้ยงไข่ไก่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์และขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ30-50ออกไป 2-3 สัปดาห์เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงสำหรับพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและพื้นที่ต่างๆจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมเพื่อรองรับความต้องการส่วนระยะยาวจะจัดทำโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนต่อไปนันทิกากิตปาโลรายงาน
9: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ซอยพัฒนาการ69ระดมเรือลุงถั่วผลักดันน้ำคลองประเวศบุรีรมย์ออกสถานีสูบน้ำพระโขนงช่วยเหลือประชาชนเขตลาดกระบัง
11: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณซอยพัฒนา69และประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลาเขตประเวศโดยเปิดเผยว่าภาพรวมถนนสายหลักเริ่มดีขึ้นเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ลดลงต่อเนื่องสำหรับพื้นที่หมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นซอยพัฒนา63 65 67และ69ได้เร่งสูบน้ำจากแก้มลิงในหมู่บ้านลงคลองบ้านม้าและปิดประตูระบายน้ำคลองมอนเพื่อใช้เครื่องสูบน้ำเร่งดึงน้ำออกส่งผลให้ระดับน้ำในหมู่บ้านลดลงแล้วกว่า30เซนติเมตรส่วนแผนการกู้พื้นที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองและหมู่บ้านเคหะธานี4จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมขณะที่บริเวณประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลาซอยอ่อนนุช65ซึ่งเป็นจุดรับน้ำจากเขตลาดกระบังก่อนระบายออกสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงระดับน้ำเริ่มลดลงวันละ 3-4 เซนติเมตรโดยได้นำเรือลุงถั่วจากครอบครัวขนส่งจำนวน5ลำร่วมผลักดันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์สู่สถานีสูบน้ำพระโขนงและบึงหนองบอน

0: เพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตลาดกระบังพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งอีก2เครื่องในพื้นที่เคหะร่มเกล้าและเขตลาดกระบังและเร่งฟื้นฟูพื้นที่แฟลตคลองจันทร์เขตบางกะปิหมู่บ้านสหกรณ์เขตบึงกุ่มและเขตมีนบุรีอย่างต่อเนื่องชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต9พิษณุโลกเร่งระบายน้ำช่วยประชาชนและพื้นที่เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อเนื่องเป็นวันที่5
2: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต9พิษณุโลกนำยานพาหนะและเครื่องจักรกลสาธารณภัยไปสนับสนุนการระบายน้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน2จุดจุดแรกที่อำเภอท่าเรือใช้รถสูบน้ำกู้ภัยเคลื่อนที่สมรรถนะสูงแบบโมบายยูนิตที่หมู่ที่3บ้านหนองหัวลิงตำบลหนองขนากช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรประมาณ 4,000 ไร่ครอบคลุม5หมู่บ้านประชาชนได้รับประโยชน์ประมาณ400ครัวเรือนจุดที่2ไปที่อำเภออุทัยใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกลที่วัดกระสังหมู่ที่1บ้านธนูคลองโค้งตำบลธนูช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรประมาณ 1,000 ไร่ประชาชนได้รับประโยชน์ประมาณ 1,200 ครัวเรือนทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต9พิษณุโลกยังคงระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือในจังหวัดที่ประสบอุทกภัยอย่างเต็มกำลังเพื่อเร่งระบายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและลดผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายภาวันสุดเกตสวทพิษณุโลกรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการ Once Upon a Time ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz กรมประชาสัมพันธ์รายการมีเป็นประจำทุกบ่ายวันเสาร์และบ่ายวันอาทิตย์นะครับเวลาบ่าย 2:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นทางคลื่น FM 95.5 แห่งนี้และทุกคืนวันเสาร์เวลา 3:00 น.ถึงเที่ยงคืนทางคลื่น FM 105สองวันสามช่วงเวลาสองสถานีในระหว่างสุดสัปดาห์รายการนี้เป็นรายการที่เน้นเพลงสากลเก่าๆนะครับประเภทเพลงโอดีสเพลงสแตนดาร์ดแล้วก็เพลงแจ๊สตามชื่อของรายการนอกเหนือจากเพลงเพราะๆแล้วท่านยังได้รับฟังสาระและข้อมูลที่น่าสนใจอันเกี่ยวกับประวัติของนักร้องนักดนตรีที่มีชื่อเสียงในวงการดนตรีทั่วโลกโดยมีผมนครเทพทิพยสุภราชจะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณๆในบ่ายวันหยุดสบายๆ3ชั่วโมงแบบนี้สำหรับชั่วโมงที่2ที่3ที่ถือเป็นชั่วโมงพิเศษในวันนี้ผมได้เลือกเพลงดังๆของ Elvis Presley King of Rock and Roll เจ้าของเพลงดังนับ100เพลงนะครับเจ้าของสถิตินับ100รางวัลและก็เป็นเจ้าของสิ่งอื่นๆอีกมากมายนะครับแต่ถ้าว่าวันนี้ผมอาจจะไม่ได้ไปโฟกัสที่เรื่องราวแล้วก็ชีวประวัติของเอลวิสเพราะว่าคุณผู้ฟังอาจจะเคยได้รับฟังจากรายการวิทยุอื่นๆมาแล้ววันนี้ผมจะเลือกเพลงเพราะๆของเอลวิสอันมีที่มาจากเพลงในอดีตอันไกลโพ้นหลายๆเพลงเป็นเพลงพื้นบ้านจากประเทศอื่นๆบางเพลงก็เป็นเพลงคลาสสิกนะครับแต่ว่าเอลวิสได้นำมาดัดแปลงมีการปรับทำนองเปลี่ยนคีย์เปลี่ยนโน้ตแล้วก็แต่งเนื้อเพลงใหม่คาดว่าคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะไม่เคยทราบว่าเพลงของเอลวิสก็ไม่ใช่เพลงที่แต่งขึ้นมาใหม่เสมอไปหรืออาจจะไม่ทราบว่าความเป็นมาของเพลงเก่าๆเหล่านี้เป็นมาอย่างไรนะครับแต่ก็คาดว่าคุณผู้ฟังน่าจะชอบเพลย์ลิสต์ในวันนี้และก็รับประกันว่าเพลงทุกเพลงเป็นเพลงเพราะอย่างแน่นอนเพลงที่ใช้เป็นเพลงอันเดอร์อยู่ตอนนี้ก็คือเพลง Love Me Tenderน่าจะเป็นเพลงดังที่หลายท่านคุ้นทำนองเป็นอย่างดีเป็นการบรรเลงของวงอังเดรเรียหลังจากเวอร์ชันนี้นะครับจะมีเวอร์ชันที่เป็นเสียงร้องของเอลวิสรวมทั้งเวอร์ชันต้นฉบับที่อาจจะแปลกหูไปบ้าง

สงครามกลางเมืองของสหรัฐเนื้อหาเกี่ยวข้องกับหญิงสาวคนหนึ่งนะครับออร่าลีเป็นชื่อผู้หญิงเพลงแต่งขึ้นในปี1861ทำนองโดยจอร์จพูเทนแต่ก็มีข้อมูลบางกระแสได้บอกว่าคนที่แต่งทำนองก็คือสตีเฟนฟอสเตอร์ส่วนคนแต่งคำร้องคือวิลเลียมฟอสซิตแต่เดิมเพลงเคยใช้ประกอบการแสดงประเภทการแสดงแล้วก็ร้องแล้วก็เต้นนะครับของคนผิวดำในยุคร้อยกว่าปีก่อนต่อมาเมื่อเพลงเป็นที่นิยมนะครับก็ถูกนำไปใช้เป็นเพลงบรรเลงเมื่อจบการศึกษาของโรงเรียนทหารของสหรัฐโดยมีการตั้งชื่อใหม่ว่า Army Blues เมื่อสงครามกลางเมืองเริ่มต้นขึ้นนะครับเป็นช่วงที่เพลงนี้กำลังฮิตติดหูพอดีซึ่งทหารทั้งฝ่ายเหนือและก็ฝ่ายใต้นำไปร้องกันอย่างแพร่หลายส่วนมากก็จะร้องในช่วงพักรบรอบกองไฟในเวลากลางคืนคนไทยส่วนใหญ่น่าจะคุ้นเพลงนี้นะครับมาจากภาพยนตร์เรื่อง Love Me Tender ซึ่งเอลวิสได้ร้องบันทึกเสียงเอาไว้กับค่าย RCA Victor ในปี1956คนที่ใส่เนื้อก็คือเคนดาร์บี้เพลงขึ้นถึงอันดับหนึ่งในชาร์ตบิลบอร์ดแล้วก็แคชบ็อกซ์เป็นเวลาหลายเดือน

0: วิชัยขับรถด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: วิชัยกำลังเดินขึ้นตึกสูง5ชั้น
0: เขาเร่งความเร็วไปที่100
1: เขากำลังขึ้นตึกไปที่ชั้น13
0: เขาเหยียบคันเร่งไปที่120
1: เขากำลังขึ้นตึกไปถึงชั้น19
0: เมื่อเกิดการชน
1: เท่ากับวิชัยตกจากตึกสูง19ชั้นยิ่งเร็วยิ่งรุนแรงตั้งสติก่อนสตาร์ทไม่ขับซิ่งจากสสส.
2: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
3: ครูครับตูมตามโกงข้อสอบครับ
2: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
3: ใช่ๆที่โกง
2: เพิ่มขึ้น
3: นิสัยอ่ะ
2: เพิ่มขึ้น
3: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
2: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
4: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
5: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
6: ซึ่งถ้าไม่สามัคคีก็บอกแล้วว่าประเทศจะประสบความหายนะไม่ได้ใช้คำว่าหายนะแต่คล้ายๆกันว่าถ้าไม่สามัคคีกันไม่ปรองดองกันประเทศชาติล้มถ้าล้มผลของการล้มนั้นมีหลายอย่างถ้าทางกายก็ร่างกายกระดูกหักและต้องเข้ารักษาบางทีก็รักษานานๆไม่มีสิ้นสุดพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลณศาลาดุสิตดาลัยพระตำหนักจิลดารโหฐานพระราชวังดุสิตวันอังคารที่4ธันวาคม2550

0: นไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
1: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ
2: ้กินอะไรเข้าไปบ้างล่ะนั่นน่ะเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
1: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
3: ดูท่าจะนั่งยาวเลยแหละครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
4: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
3: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
4: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
3: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
4: ถูกต้องค่ะ
3: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
5: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชชูใจวิไลภัย
6: และติดตามความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำและป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและกล่าวภายหลังการสำรวจว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ทำให้เห็นภาพการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงตั้งแต่การบริหารจัดการน้ำการระบายน้ำแนวป้องกันน้ำท่วมไปจนถึงการเตรียมความพร้อมดูแลประชาชนโดยจากข้อมูลของกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานประกอบกับสถานการณ์ที่ได้เห็นจากพื้นที่จริงทำให้มีความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ในภาพรวมว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครยังสามารถรองรับการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมทั้งปริมาณน้ำทะเลหนุนได้ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าทุกหน่วยกำลังทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ย้ำว่ากระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพพร้อมสนับสนุนหน่วยงานที่รับผิดชอบและพื้นที่อย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อเติมเต็มในส่วนที่ยังขาดและทำให้ความช่วยเหลือไปถึงประชาชนได้รวดเร็วที่สุดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
7: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดปฏิบัติการเร่งค้นหาและช่วยเหลือคนไทยสูญหาย3คนบริเวณดอยจ้องจังหวัดเชียงรายเบื้องต้นพบแล้ว2คน
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีคนไทย3คนสูญหายบริเวณดอยจ้องใกล้อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตั้งแต่วันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาว่าได้สั่งการด่วนให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนร่วมกับฝ่ายปกครองมูลนิธิกู้ภัยและหน่วยงานในพื้นที่เร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้สูญหายอย่างเต็มกำลังพร้อมกำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญด้านนายยงยุทธนาควิโรจน์อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าภายหลังที่หน่วยงานต่างๆร่วมกันปูพรมค้นหาและจัดตั้งศูนย์บัญชาการบริเวณสวนสับปะรดแนวเขตสันป่าสักล่าสุดชุดลาดตระเวนพบผู้สูญหายแล้ว2คนขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งค้นหาผู้สูญหายอีก1คนพร้อมเตรียมนำผู้ที่พบแล้วกลับลงมายังที่ทำการอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอย่างปลอดภัยปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: หน่วยงานในจังหวัดภูเก็ตดูแลความปลอดภัยให้กำลังพลทหารเรือรบสหรัฐอเมริกากว่า 5,100 นายขึ้นฝั่งท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตเพื่อพักผ่อนและท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเป็นเวลา6วัน
9: กำลังพลทหารกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาจากเรือ USS George S. W. Bush หรือ CVN 77และเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่รวมจำนวน2ลำซึ่งมีกำลังพลรวมประมาณ 5,109 นายจอดเทียบท่าห่างจากท่าเทียบเรือน้ำลึกจังหวัดภูเก็ตตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตประมาณ 1.78 ไมล์ทะเลหรือราว

0: 3.3 กิโลเมตรเพื่อให้กำลังพลทั้งหมดพักผ่อนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่4ถึง9ตุลาคมนี้โดยนายอดุลระลึกมูลผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสมศักดิ์ทองเกลียงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวิชิตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำกำลังดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกพร้อมนำสุนัขดมกลิ่นเข้าตรวจตราพื้นที่ขณะเดียวกันฝ่ายทหารเรือสหรัฐอเมริกาได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยพร้อมตั้งจุดอำนวยการและเต็นท์สำหรับประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่กำลังพลทั้งหมดอย่างไรก็ตามตลอดช่วงการเยือนจังหวัดภูเก็ตของกำลังพลทั้ง 5,000 นายในระหว่างที่4ถึง9ตุลาคมนี้ทราบว่าจะมีการพักผ่อนและท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตโดยไม่มีพื้นที่ต้องห้ามสำหรับกำลังพลเพียงมีข้อห้ามในเรื่องของการขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เท่านั้นซึ่งเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ร่วมกันวางมาตรการดูแลความปลอดภัยการจราจรและอำนวยความสะดวกเพื่อให้การขึ้นฝั่งและการเดินทางของกำลังพลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยสูงสุดนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทราวุธวิชัยดิษฐ์อ่าน
2: ทุกคนที่ทำหน้าที่ตามอาชีพของตนหรือตามหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่อย่างศรีสระเพื่องานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้นก็เป็นสิ่งที่สร้างเสริมความดีแก่ประเทศชาติในตัวพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
2: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
3: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
2: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าเธอสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะเนี่ย
4: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
5: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อน

0: สารไฮโดรควินอนกรดวิตามินเอซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
1: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
0: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
1: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
3: ทุกคนที่ทำหน้าที่ตามอาชีพของตนหรือตามหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่อย่างศรีสระเพื่องานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้นก็เป็นสิ่งที่สร้างเสริมความดีแก่ประเทศชาติในตัวพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
4: มาฟังนิทานกันแล้ว สวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงแห่งนิทานกับรายการคิสอาร์สำหรับวันนี้พี่ยามี่และกองทัพนิทานหันษาเตรียมพร้อมที่จะพาน้องๆไปตะลุยโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและข้อคิดต่างๆมากมายกันแล้วล่ะค่ะเอาล่ะไปตะลุยโลกแห่งนิทานกันเลยในวันนี้พี่ยามี่จะพาน้องๆไปรับฟังนิทานที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพลังของคนตัวเล็กตัวน้อยซึ่งถ้าหากว่าใช้ไหวพริบและความสามารถมากพอก็จะต่อรองกับผู้ที่มีอำนาจมากกว่าได้นิทานเรื่องแรกนั้นเป็นเรื่องของอึ่งอ่างตัวน้อยที่บังเอิญไปเผชิญหน้ากับสิงโตเจ้าป่าแบบไม่ทันตั้งตัวมันตกใจสุดขีดเลยค่ะเพราะว่าสิงโตเจ้าป่านั้นมีทั้งอำนาจและความน่าเกรงขามอยู่แล้วอีกทั้งตัวเองยังเป็นอาหารของสิงโตโดยธรรมชาติมันนั้นรู้สึกกลัวสิงโตเป็นอย่างมากแต่ด้วยสติและไหวพริบที่มีค่ะจึงทำให้มันไม่ลนลานจนเกินไปแถมยังออกอุบายที่จะทำให้ตัวเองเอาชีวิตรอดจากสิงโตมาได้อย่างสง่างามอีกด้วยว้าวว้าวไม่ธรรมดาแล้วล่ะค่ะไปรับฟังความเก่งกาจของเจ้าอึ่งอ่างในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าอึ่งอ่างชนะเลิศกันได้เลยนะคะและในนิทานเรื่องที่สองของพี่ยามี่ในวันนี้เป็นเรื่องราวที่มีชื่อว่าพลังมดซึ่งเป็นเรื่องราวของฝูงมดที่ได้รับความเสียหายจากสิงโตตัวใหญ่เหมือนกันค่ะที่ได้เดินเพ่นพ่านไปมาและได้เหยียบรังของมดเข้าให้แม้ว่าเจ้ามดตัวน้อยจะส่งตัวแทนไปตักเตือนอย่างสันติแล้วแต่สิงโตก็ไม่ยอมฟังค่ะและนอกจากนี้นะคะยังดูถูกพวกมดที่ไม่มีสิทธิ์มาตักเตือนตนเองอีกนั่นทำให้เจ้าเหล่ามดต้องมีมาตรการจัดการขั้นเด็ดขาดกับเจ้าสิงโตเกเรตัวนี้ค่ะไว้ไปติดตามกันในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าพลังมดกันได้เลยนะคะและในช่วงภาษาพาสนุกในวันนี้เจ้าจอยต้องมานั่งทำการบ้านที่โรงเรียนตั้งแต่เช้าเพราะว่าเมื่อคืนในสิคะมัวแต่ดูละครจนเผลอหลับไปครูพลเนี่ยจึงได้รับการบ้านแบบทำส่งจากเจ้าจอยมีจึงทำให้ครูพลต้องอบรมเจ้าจอยอยู่พักใหญ่เลยล่ะค่ะไว้ไปติดตามเรื่องราวและความหมายของคำว่าทำส่งพร้อมกันได้ในช่วงภาษาพาสนุกกันเลยนะคะโอ้โหจะว่าไปแล้วนิทานในวันนี้ก็น่าสนใจไม่เบาเลยนะคะเนี่ยหลังจากที่พี่ยามี่ได้เล่าเรื่องความสนุกกันไปบางส่วนแล้วน้องๆพร้อมที่จะไปตะลุยโลกแห่งนิทานกับรายการคิสเอากันแล้วหรือยังคะเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับฟังนิทานเรื่องแรกกันเลยกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าอึ่งอ่างชนะเลิศไปฟังกันเลยค่ะ

กันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีอึ่งอ่างตัวหนึ่งกำลังลัดเลาะมาตามลำธารขณะที่มันกำลังเดินเพลินๆอย่างสุขสบายใจอยู่นั้นมันก็ต้องสะดุดตัวเพราะว่าข้างหน้าของมันนั้นมีสิงโตตัวใหญ่มาล้อมเท่ากำลังจ้องมองมันอยู่เจ้าอึ่งอ่างได้รู้สึกกลัวมากได้แต่ยืนตัวสั่นงันงกเพราะว่ากลัวสุดขีดไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีและก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนถูกและแล้วมันก็พยายามจะรวบรวมความกล้าบวกกับความเฉลียวฉลาดที่มันมีอยู่ในตัวของมัน

0: ื่อเอาตัวรอดมันได้ร้องตะโกนทักทายเจ้าสิงโตไป
1: โอ้ สวัสดีท่านอากาศที่นี่นะเย็นสบายดีจริงๆเลยนะ
2: เฮ้ยเรามาออกกำลังกายกันดีกว่าไหมท่าน
1: ดูท่านสิโอ้ยไขมันเนี่ยเริ่มมาแล้วนะนี่เซลลูไรท์ท่านก็เริ่มมีแล้วเนี่ยเฮ้ยมาออกกำลังกายกันเถอะนะท่านนะ
0: เจ้าสิงโตได้ก้มมองดูเจ้าอึ่งอ่างตัวน้อยที่กล้าหาญชาญชัยเอ่ยชวนมันซึ่งมันนั้นเป็นถึงเจ้าป่ามันได้รู้สึกแปลกใจมากจึงได้หัวเราะเบาๆอยู่ในลำคอก่อนที่จะเอ่ยกับเจ้าอึ่งอ่างตัวน้อยไปว่า
3: เจ้าอึ่งอ่างตัวกระจ้อยร้อยเหตุใดเจ้าถึงชวนข้าออกกำลังกายฮะทำไมเจ้าไม่วิ่งหนีข้าไปซะก่อนที่จะเป็นอาหารของข้าล่ะ
1: โธ่เอ้ยท่านสิงโตข้าน่ะตัวเล็กกระปี๊ดเดียวท่านกินไม่อิ่มหรอกอีกอย่างนึงนะข้าน่ะเป็นถึงหัวหน้าอึ่งอ่างทั้งหมดขืนข้าวิ่งหนีท่านไปก็เสียชื่อแย่น่ะสิถึงท่านจะเห็นข้าตัวเล็กแค่เนี้ยแต่ข้าก็สามารถกระโดดข้ามลำธารนี้ได้นะใช่ว่าจะมีแต่ท่านเท่านั้นที่กระโดดได้เอาอย่างนี้มั้ยเรามาแข่งกระโดดกันดีมั้ยดูสิว่าระหว่างท่านกับข้าเนี่ยใครจะกระโดดได้ไกลกว่ากันนะเอามั้ยเอามั้ยฉันว่ามันดีนะท่านก็จะได้ออกกำลังกายไปด้วยยังไงล่ะ
0: สิงโตได้ยินเจ้าอึ่งอ่างตัวน้อยได้พูดจาโอ้อวดแบบนั้นก็ได้กลัวเสียชื่อเสียงจึงได้รับคำท้าในทันทีหลังจากนั้นทั้งสิงโตและอึ่งอ่างก็ได้ไปยืนอยู่ที่ข้างลำธารเพื่อเตรียมตัวกระโดดฝ่ายเจ้าสิงโตไม่ได้สนใจเจ้าอึ่งอ่างเลยว่ามันจะมีวิธีการอย่างไรได้แต่ตั้งหน้าตั้งตาเตรียมกระโดดอย่างเดียวส่วนเจ้าอึ่งอ่างจอมฉลาดได้เห็นสิงโตเผลอก็ได้ค่อยๆย่องอ้าปากคาบหางของเจ้าสิงโตไว้เบาๆโดยที่เจ้าสิงโตนั้นไม่ได้เอะใจเลยสักนิดเจ้าสิงโตก็ได้กระโดดข้ามลำธารโดยที่ไม่รู้ว่าเจ้าอึ่งอ่างตัวเล็กนั้นเกาะที่หางของมันไปด้วยเมื่อข้ามไปถึงอีกฝั่งเจ้าอึ่งอ่างจึงได้รีบปล่อยหางของเจ้าสิงโตและไปยืนอยู่บนโขดหินที่ไกลกว่าเจ้าสิงโตเพียงแค่เล็กน้อยเจ้าอึ่งอ่างนั้นจึงได้ยืนหัวเราะร่าชอบใจอยู่บนโขดหินพร้อมกับร้องตะโกนอวดเก่งกับเจ้าสิงโตไปว่า
1: เฮ้ยท่านเนี่ยเชื่อหรือยังว่าข้าเนี่ยกระโดดได้เหมือนท่านแล้วก็กระโดดได้ไกลกว่าท่านด้วยนะดูสิข้าเนี่ยได้ยืนบนโขดหินส่วนท่านน่ะอยู่ตรงนั้นเองเหรอท่านน่ะยอมรับเถอะนะว่าข้าน่ะเก่งกว่าท่าน
0: สิงโตไม่รู้ว่าจะตอบเจ้าอึ่งอ่างตัวน้อยอย่างไรดีเพราะว่าสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าก็คือความจริงซึ่งความจริงนั้นสิงโตไม่เคยรู้เลยว่าเจ้าอึ่งอ่างนั้นใช้วิธีกลโกงแบบเฉลียวฉลาดที่ต้องอาศัยตัวเองจนเป็นฝ่ายชนะ

ากว่าเทียบขนาดตัวและศักดิ์ศรีในป่าใหญ่บอกได้เลยค่ะว่าเจ้าอึ่งอ่างของเราคงต้องแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้แข่งแน่ๆแต่ว่าเมื่อวัดกันที่ไหวพริบและการจัดการกับอารมณ์แล้วเจ้าอึ่งอ่างของเราเนี่ยชนะอย่างขาดรอยเลยล่ะค่ะอันที่จริงแล้วไหวพริบเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการจัดการกับอารมณ์เมื่อต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงต่างหากเพราะสุดท้ายแล้วต่อให้เฉลียวฉลาดแค่ไหนแต่ถ้าจัดการอารมณ์ไม่ได้ก็อาจจะสติไขว้เขวจนเผลอทำอะไรที่ตัวเองตกอยู่ในอันตรายก็ได้นะคะเรียกได้ว่าเจ้าอึ่งอ่านของเราเนี่ยสุดยอดไปเลยเรื่องการจัดการกับอารมณ์สุดยอดจริงๆเลยนะคะไปต่อกันในนิทานอีกเรื่องนึงของพี่ยามีกันเลยค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวการทวงสิทธิ์ของเหล่ามดตัวน้อยที่ต้องการได้ความสงบสุขกลับคืนมาหลังจากที่ถูกสิงโตมารบกวนบริเวณที่อยู่อาศัยแต่ก็ไม่ง่ายเลยนะคะเมื่อสิงโตเนี่ยไม่ยอมรับฟังคำขอแถมยังพูดจาดูถูกพละกำลังของมดอีกนั่นจึงทำให้เหล่ามดต้องแสดงพละกำลังของตัวเองที่มีไปรับฟังเรื่องราวนี้กันได้เลยค่ะกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่า

0: ครั้งหนึ่งในป่าใหญ่สิงโตตัวหนึ่งบังเอิญเดินไปเหยียบรังมดแดงหัวหน้าของมดแดงจึงได้ไต่ขึ้นไปที่ข้างหูของสิงโตแล้วได้เอ่ยกับเจ้าสิงโตไปว่าน
1: ี่ท่านสิงโตเจ้าป่าบริเวณนี้เป็นที่ทำรังของพวกมดตัวน้อยอย่างฉันหากวันหน้าถ้าท่านจะออกมาเดินเล่นแล้วก็ขอให้ท่านเดินเลี่ยงตรงนี้ไปสักหน่อยได้ไหมจ๊ะมิเช่นนั้นนะเท้าอันใหญ่โตของท่านก็จะมาเหยียบพวกเราจนหมด
0: เมื่อได้ฟังคำขอร้องจากเจ้ามดแดงตัวน้อยเช่นนั้นแทนที่จะเห็นใจสิงโตกลับโกรธและได้คำรามออกมาว่า
2: ชี้ช้าเจ้ามดตัวน้อยเจ้าเป็นใครกันถึงได้กล้าดีมาสั่งให้ข้าเดินอ้อมไปอีกทางนึงนะ
0: หลังจากนั้นสิงโตกับมดแดงก็ได้ทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นการใหญ่สิงโตโกรธมากจึงได้ท้าว่า
2: ต่อให้พวกเจ้ายกกันมาเป็นหมื่นเป็นแสนตัวเจ้าก็เอาชนะข้าไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าอย่าคิดมาสั่งให้ข้าเดินไปทางอื่นเลย
0: หลังจากนั้นวันนัดทำศึกระหว่างสิงโตกับมดก็ได้เกิดขึ้นสัตว์ต่างๆต่างพากันมารายล้อมแล้วเฝ้าดูกันเป็นจำนวนมากทั้งลิงข้างบางชนีแก้งกวางกระต่ายและหมาป่าได้มายืนดูการแข่งขันของทั้งสองฝ่ายสิงโตได้ยืนเด่นเป็นสง่าอยู่ที่กลางทุ่งแต่ไหนไม่ช้ากองทัพของมดแดงนับหมื่นนับแสนตัวก็กลู่เข้ามาหาสิงโตอย่างพร้อมเพรียงกันฝูงมดได้พากันไต่ขึ้นไปตามลำตัวของเจ้าสิงโตบางฝูงก็ได้เข้าไปกัดในรูหูบางฝูงก็ได้เข้าไปกัดในตาและกัดตามเนื้อตามตัวของเจ้าสิงโตจนเต็มไปหมดจนเจ้าสิงโตนั้นคำรามออกมาด้วยความเจ็บปวดและได้ล้มลงนอนกลิ้งดูรนทุรายพลางกับร้องคำรามก้องป่าว่า
2: โอ้ยโอ้เจ็บโอ้ยข้ายอมแล้วข้ายอมแล้ว
0: บรรดาสัตว์ต่างๆจึงพากันโห่ร้องด้วยความยินดีและแปลกประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งที่สัตว์ตัวกระจ้อยเร่ยอย่างเจ้ามดนี้สามารถเอาชนะราชาสัตว์อย่างเจ้าสิงโตได้

และกำลังกันของมดตัวน้อยเนี่ยสามารถเอาชนะสิงโตที่เป็นเจ้าป่าได้อย่างขาดรอยเลยนะคะการต่อสู้ในครั้งนี้เป็นการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองที่น่าสนใจจริงๆทั้งที่ในตอนแรกเจ้ามดก็ส่งตัวแทนไปขอร้องดีๆแต่ยังถูกสิงโตดูถูกเจ้าสิงโตเนี่ยนะแค่ยอมรับฟังและทำตามคำขอก็จบเรื่องแล้วดูสิคะดันไปพูดดูถูกพลังของผู้อื่นจนสุดท้ายก็พ่ายแพ้ไปอย่างน่าอับอายเลยทีเดียวจากนิทานทั้งสองเรื่องน้องๆจะเห็นได้ว่าแม้เราจะมีพลังและอำนาจน้อยแต่ถ้าเราใช้ไหวพริบและความสามัคคีก็จะทำให้เราสามารถเอาชนะได้นะคะเอาล่ะตอนนี้เนี่ยจบในส่วนของพี่ยามี่กันลงไปแล้วเราไปต่อในช่วงภาษาพาสนุกกันเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะครูพลต้องปรับความเข้าใจกับเจ้าจ้อยยกใหญ่เลยในเรื่องของการแบ่งเวลาและการทำการบ้านแบบส่งๆซึ่งเจ้าจ้อยเองก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าใจได้โดยง่ายค่ะบอกได้เลยค่ะว่าวันนี้ครูพลของเรารับศึกหนักแน่นอนเรื่องราวในวันนี้จะเป็นแบบไหนแล้วคำว่าทำส่งๆจะมีความหมายว่าอย่างไรไปรับฟังพร้อมกันได้ในช่องภาษาพาสนุกเลย

0: จ้าจ้อยมัวแต่ดูละครตอนจบจนลืมไปว่ามีการบ้านที่ต้องทำพอถึงตอนเช้าเจ้าจ้อยจึงต้องรีบตาลีตาเหลือกไปโรงเรียนแล้วนั่งปั่นการบ้านเมื่อครูพลเดินมาเห็นก็พอจะเดาออกว่าเจ้าจ้อยของเรากำลังทำอะไรแต่ก็แกล้งเดินไปถามเพื่อให้เจ้าจ้อยนั้นตกใจ
1: เฮ้ยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วต้องรีบเขียน
2: อ้าวจ้อยมาโรงเรียนแต่เช้าเชียวนะวันนี้เนี่ย
1: ครับครูพลคือว่าวันนี้ผมอยากมาดูความสะอาดของห้องนะครับ
2: อ๋อรีบมาเพราะว่ามีเวรทำความสะอาดว่างั้นเถอะ
1: ใช่ครับใช่ทำนองนั้นแหละครับ
2: แล้วนั่นเขียนอะไรอ่ะท่าทางดูรีบๆนะเราปิดบังอะไรครูอยู่หรือเปล่า
1: ไม่มีครับผมไม่ได้ปิดบังอะไรเลยนะผมแค่เขียนบันทึกความเรียบร้อยนะครับ
2: งั้นเหรอไหนครูขอดูความเรียบร้อยของเธอหน่อยสิ
1: จะดีหรอครับครูแต่นี่มันแค่บันทึกเองนะครับ
2: ดีสิครูจะได้รู้ว่าวันนี้เนี่ยห้องของเราเรียบร้อยหรือเปล่าถ้าไม่เรียบร้อยครูจะได้ปรับปรุงแก้ไขยังไงล่ะ
1: คือว่า
2: อะไรกันไม่ได้หรอครูขอดูหน่อยไม่ได้หร
1: อคือตอนนี้ใกล้จะเข้าแถวแล้วเดี๋ยวผมรีบออกไปเตรียมตัวเข้าแถวกันนะครับไปแล้วครับพี่
2: ดูมีพิรุธน่าสงสัยมากๆเลยเป็นอะไรกันนะเนี่ย
0: จากนั้นก็ได้เวลาเข้าแถวตอนเช้าพอถึงเวลาเรียนทุกคนต้องส่งการบ้านครูพลก็ได้ตรวจการบ้านให้เด็กๆจนมาเจอเข้ากับสมุดการบ้านของเจ้าจ้อยที่พบว่ามีแต่คำตอบที่ผิดจึงได้เรียกเจ้าจ้อยมานั่งคุยด้วย
2: อ่ะไหนลองบอกครูสิว่าเมื่อเช้าที่ครูเห็นน่ะมันคือสมุดอะไรกันแน่อย่าโกหกนะเพราะจริงๆน่ะครูรู้คำตอบอยู่แล้ว
1: เมื่อเช้าคือสมุดการบ้านนะครับแต่ว่าครูพลจะว่าจ้อยไม่ได้นะครับเพราะยังไงซะก็ถือว่าผมทำการบ้านส่งนะถึงจะทำตอนเช้าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ทำนี่นะ
2: แหมหัวหมอซะด้วยคำพูดคำจาของเธอเนี่ยนะ แต่ทำมาส่งก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความผิดดูสิเป็นการบ้านที่ผิดอย่างไม่น่าให้อภัยซะด้วยนี่เธอตอบแต่อะไรก็ไม่รู้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคำถามเลยทำส่งแบบนี้เนี่ยมันลำบากคนตรวจนะรู้ไหม
1: เอ้าผมก็ต้องทำส่งสิครับใครๆก็ทำงานส่งๆกันทั้งนั้นก็ครูสั่งให้ส่งวันนี้นี่นะ
2: ไม่ใช่แบบนั้นทำส่งๆที่ครูพูดเนี่ยเป็นคำที่หมายถึงการทำงานลวกๆแล้วก็ไม่เรียบร้อยต่างหากเล่าไม่ใช่การทำงานมาส่งตามกำหนดส่ง
1: แต่ว่าผมก็ตั้งใจรีบมาทำการบ้านแล้วนะครับแค่เวลามันไม่พอผมก็เลยต้องรีบเขียนเท่านั้นเองอ่ะ
2: เวลาวันนี้ไม่พอเพราะไม่ได้ใช้เวลาเมื่อวานให้คุ้มค่าใช่ไหม
1: ก็
2: เมื่อวานตอนค่ำๆทำอะไรไหนบอกครูหน่อยสิ
1: ก็ดูละครตอนจบกับแม่นะครับ
2: แล้วตอนเย็นทำอะไร
1: ก็ไปเตะบอลเล่นกับเพื่อนๆนะครับ
2: เห็นไหมไม่เห็นจะมีเวลาที่ใช้ทำการบ้านเลยพอเวลาเหลือน้อยก็ต้องรีบจนไม่มีเวลาหาคำตอบที่ถูกต้องดูสิเนี่ยข้อความนี้ถามว่าดาวอังคารอยู่ไกลจากโลกกี่ไมล์เธอก็ตอบว่าดาวเสาร์แบบนี้มันเกี่ยวกันไหม
1: ขอโทษครับครู
2: ไปเอาไปทำตอนพักเที่ยงแล้วตอนบ่ายก็เอามาส่งครูใหม่นะ
1: ครูใหม่จะมีครูที่ย้ายเข้ามาใหม่ล่ะครับแล้วทำไมผมต้องส่งให้กับครูใหม่ด้วยอ่ะ
2: ยังจะกวนอีกรีบไปเลยนะก่อนที่ครูจะตัดสินใจทำโทษเนี่ยเดี๋ยวเถอะ
1: ครับขอบคุณที่ให้โอกาสผมแก้ตัวนะครับคราวนี้ผมจะทำมาส่งแบบไม่ทำส่งแน่นอนครับ
2: ดีมากถ้างั้นก็ไปได
1: ้ครับขอบคุณครับผมว้าวจบไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วล่ะค่ะพวกเราและรายการคิสอาวก็ต้องขอบอกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ไทย PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบาย

Thai PBS Podcast มาฟังนิทานกันแล้วสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงแห่งนิทานกับรายการ Kiss Out สำหรับวันนี้พี่ยามี่และกองทัพนิทานหันษาเตรียมพร้อมที่จะพาน้องๆไปตะลุยโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและข้อคิดต่างๆมากมายกันแล้วล่ะค่ะเอาล่ะไปตะลุยโลกแห่งนิทานกันเลยในนิทานเรื่องแรกของวันนี้เป็นเรื่องราวของพระราชาเมืองหนึ่งค่ะที่ได้ไปบังเอิญรู้จักกับพราหมณ์แปลกหน้าที่ได้แนะนำคำสอน3ข้อให้กับพระราชาได้ปฏิบัติตามเพื่อแลกกับเงินเพียงแค่น้อยนิดเท่านั้นซึ่งพระราชาก็ไม่ได้คิดอะไรมากจึงได้จ่ายเงินและลองทำตามแนวทางคำสอนนั้นแต่ว่าผลที่ออกมาบอกได้คำเดียวเลยค่ะว่าเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงสุดๆเพราะมันเปลี่ยนชีวิตของพระราชาไปตลอดกาลเลยไปรับฟังนิทานเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะเผื่อว่าจะมีวิธีนำไปปรับใช้กับเราได้บ้างกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าความจำเป็น3ข้อและในนิทานเรื่องที่2นี้มีชื่อเรื่องว่าผู้เกลียดขานเกินควรนิทานเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของหญิงสาวที่มีนิสัยที่ขี้เกียจมากถึงขนาดที่ว่าเมื่อมีของวิเศษที่จะมาช่วยบรรเทาความขี้เกียจของเธอแล้วเธอก็ยังขี้เกียจได้อีกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนวันหนึ่งเธอก็ได้รับภัยจากความขี้เกียจของเธอเองเมื่อของวิเศษนั้นไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ได้ด้วยเหตุผลบางอย่างมันมีจริงๆด้วยเหรอคะเนี่ยคนที่ขี้เกียจขนาดนี้เนี่ยพี่แยมมีนึกภาพไม่ออกจริงๆเลยคงต้องไปติดตามความจริงจากนิทานเรื่องที่2ของพี่แยมมีกันแล้วล่ะค่ะเอาล่ะไปต่อในช่วงภาษาพาสนุกกันเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เจ้าแดงสงสัยว่าทำไมเจ้าจ้อยจึงเรียนเก่งมากๆทั้งๆที่ก็ไม่ได้ดูตั้งใจขนาดนั้นแต่คำตอบของเจ้าจ้อยที่บอกว่าไม่ได้เป็นเพราะวาสนาก็ทำให้เจ้าแดงฝังใจจนเก็บไปทำอะไรผิดและมีเรื่องให้ปวดหัวขึ้นแล้วคำว่าวาสนาที่ว่านี้จะมีความหมายว่าอย่างไรกันนะไปรับฟังพร้อมกันได้ในช่วงภาษาพาสนุกกันเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่ได้ฟังนิทานของพี่ยามีกันไปบางส่วนแล้วน้องๆพร้อมที่จะไปตะลุยโลกแห่งนิทานกับรายการ Kiss Out กันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับฟังนิทานเรื่องแรกกันเลยกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าความจำเป็น3ข้อไปรับฟังกันเลยค่ะ

0: กันละครั้งหนึ่งมีพระราชาที่ฉลาดปกครองเมืองอินทบุรีได้ปกครองอาณาจักรประชาราษฎรดุจบิดาดูแลบุตรด้วยเหตุนั้นจึงเป็นที่รักของคนทั้งหลายวันหนึ่งมีพราหมณ์ผู้ยากจนคนหนึ่งมาเฝ้าและได้ถวายคำสอน3ข้อพระราชาได้ทอดพระเนตรคำสอนนั้นแล้วได้ตรัสขึ้นถามว่า
1: ท่านพราหมณ์ท่านต้องการอะไรหรือบอกข้าสิ
0: พราหมณ์ได้ชี้แจงว่าจะแต่งงานลูกสาวขอให้ช่วยคำสอนนั้นถ้าปฏิบัติตามจะดีถึงขนาดจึงได้คิดค่าคำสอนข้อละ1รูปีพระราชามีรับสั่งให้เสนาบดีจ่ายเงิน 3,000 รูปีให้แก่พราหมณ์แล้วโปรดให้เขียนคำสอนด้วยตัวบรรจงบนกระดาษแขวนไว้ตรงข้ามของเตียงคืนนั้นเมื่อพระราชาเตรียมจะเข้าบรรทมได้ทอดพระเนตรเห็นคำสอนข้อแรกที่เขียนไว้ว่าเป็นความจำเป็นที่พระราชาจะต้องตื่นอยู่พระราชาจึงได้ตัดสินพระทัยว่าควรจะไปตรวจดูสารทุกข์สุขดิบของประชาชนด้วยพระองค์เองจะดีกว่าจึงได้เสด็จออกนอกวังขณะที่ผ่านตอกแห่งหนึ่งได้สดับเสียงโอดครวญของหญิงชราคนหนึ่งจึงได้ทรงแวะเข้าไปถามถ่ายว่า
1: แม่เฒ่าเป็นอะไรไปหรือทำไมท่าทางดูไม่สบายเอาซะเลย
0: หญิงชราได้ตอบกลับมาว่า
2: โผแปลกนะทำไมท่านต้องมายุ่งกับเสียงอันโอดครวญของฉันด้วยจงไปตามทางของท่านเถอะไปซะโอ้ยโอ้ยโอ้ย
1: ขอให้ฉันได้รับรู้ความเดือดร้อนของแม่เฒ่าด้วยเถอะบางทีฉันอาจจะช่วยเหลือได้บ้าง
0: หญิงชราได้ฟังเช่นนั้นจึงได้เล่าว่านางเป็นเทพธิดาดูแลเขตป้อมของพระราชาเคยมีความสุขมาก
2: โอ้บัดนี้พระราชาจะมีชีวิตอยู่แค่เพียงสัปดาห์เดียวเท่านั้นจะมีงูตัวหนึ่งมากัดพระราชาแล้วจะเสด็จสวรรคตในวันที่7นั่นคือเหตุที่ฉันหมดความสุขละโอ้ย
0: เมื่อพระราชาทรงทราบเช่นนั้นแล้วได้เสด็จกลับวังในขณะที่จะเข้าบรรทมทรงได้อ่านคำสอนในข้อที่2ของพราหมณ์ที่มีความหมายว่าเป็นความจำเป็นที่พระราชาจะต้องปฏิบัติต่อศัตรูเป็นอย่างดีในวันที่7ซึ่งเป็นวันที่เทพธิดาแจ้งว่าพระราชาจะถูกงูกัดนั่นเองพระราชาได้โปรดให้วางดอกไม้หอมและขนมนานาชนิดไว้ที่2ฝ้าทางตั้งแต่ประตูวางมาจนถึงห้องบรรทมนอกจากนี้ยังมีไห่น้ำผึ้งและข้าวหอมวางเรียงรายรอบขาเตียงทั้ง4นั้นมีเกลือกองอยู่ส่วนพระราชาประทับคอยงูที่จะเข้ามาครั้นแล้วงูตัวหนึ่งก็ได้เลื้อยเข้ามาในพระราชวังผ่านกองดอกไม้และเมื่อพบของหวานข้างทางจึงได้หยุดชิมลิ้มรสของขนมเหล่านั้นแล้วได้เลื้อยต่อไปจนถึงหน้าประตูห้องบรรทมด้วยอาการที่ดูเป็นสุขมากแต่อย่างไรก็ตามการกินขนมของหวานเข้าไปมากๆทำให้งูนั้นอยากกินเกลือดังนั้นเมื่อมาถึงเตียงได้พบกับเกลือกองอยู่รอบขาเตียงเจ้างูจึงได้กินอย่างกระหายเมื่อได้กินจนพอใจแล้วก็ได้เลื้อยขึ้นไปตามเสาของเตียงจนสุดและหยุดชะงักงูได้เกิดระลึกได้ว่าได้กินเกลือของพระราชาเข้าไปแล้วก็ไม่ควรที่จะกัดพระราชาจึงได้เลื้อยกลับลงมาราชาจึงได้รอดพ้นจากความตายต้องระลึกถึงคุณแห่งคำสอน2ข้อของพราหมณ์เป็นอย่างมากถึงกระนั้นก็ยังไม่หมดเคราะห์โดยมีเสนาบดีทรยศได้วางแผนกบฏคิดประหารพระราชาแย่งชิงบัลลังก์ม้าวันหนึ่งเมื่อพระราชาได้ประชวรเสนาบดีได้สงคบคิดกับหมอหลวงคิดจะวางยาพิษพระองค์โดยตกลงกันว่าถ้าทำสำเร็จหมอหลวงจะได้ไปหลายพันเหรียญหมอหลวงผู้เห็นแก่ทรัพย์ที่จะได้ได้เตรียมผสมยาพิษในยาที่จะถวายในขณะนั้นพระราชาได้ประทับอยู่บนเตียงพร้อมที่จะรับยาจากหมอหลวงมาเสวยพอดีได้ทอดพระเนตรเห็นคำสอนข้อที่3ของพราหมณ์ที่เขียนเอาไว้ว่าเป็นความจำเป็นที่จะต้องคิดให้ถ่องแท้ก่อนการกระทำขณะที่พระราชาได้กำลังพิจารณาคำสอนอยู่นั้นหมอหลวงได้คิดว่าพระราชาคงจะเกิดความสงสัยในความไม่ซื่อตรงของเขาหมอหลวงได้เริ่มกระสับกระส่ายหวาดกลัวและเมื่อไม่อาจควบคุมสติได้เขาก็ได้ไปฟุบอยู่แทบพระบาทของพระราชาได้กราบทูลขอความกรุณาพร้อมกับเปิดเผยแผนการของเสนาบดีให้ทรงทราบ พระราชามีรับสั่งให้นำยาของหมอหลวงนำกลับไปให้เสนาบดีกินหลังจากนั้นเสนาบดีได้เสียชีวิตลงเพราะยาพิษของหมอหลวงคำสอน3ข้อของพราหมณ์ได้ช่วยพระราชาให้พ้นจากความตายพระราชาจึงได้ตอบแทนความดีของพราหมณ์โดยการแต่งตั้งให้เป็นเสนาบดีแทนและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระราชาก็มีแต่ความสุข

หลังจากที่ฟังนิทานเรื่องนี้แล้วพี่ยามีนึกถึงสำนวนรู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามที่ลุงทองดีเคยพูดเอาไว้เลยนะคะด้วยสิคะคำสอน3ข้อจากพรามแฝงหน้านั้นถ้ามองเผินๆแล้วก็ไม่ใส่ใจมากนักก็คงจะเป็นเรื่องที่พิลึกแปลกๆแต่เมื่อพระราชารับฟังและใส่ใจกับสิ่งที่พรามนั้นตักเตือนจึงได้ลองปฏิบัติตามซึ่งนอกจากจะไม่มีเรื่องเสียหายแล้วยังเป็นประโยชน์มากมายกับพระราชาอีกด้วยว้าวความรู้หรือว่าคำแนะนำบางอย่างเนี่ยรู้ไว้ก็ไม่เสียหายและทำตามก็อาจจะเป็นเรื่องที่เปลี่ยนชีวิตเราไปเลยก็ได้นะคะสุดยอดไปเลยเอาล่ะเราไปต่อกันในนิทานเรื่องที่2กันต่อเลยค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของคนขี้เกียจที่ใช้ของวิเศษอย่างฟุ่มเฟือยไม่เห็นค่าในสิ่งที่ตัวเองได้รับแถมยังตัดพ้อกับปัญหาที่แก้ได้ง่ายๆโอ้ยคนอะไรทำไมถึงได้เป็นแบบนี้ล่ะคะเนี่ยไปรับฟังเรื่องราวนี้พร้อมๆกันได้ในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าผู้เกลียดค้านเกินควรไปรับฟังกันเลยค่ะ

0: นานมาแล้วมีหญิงเกียจคร้านคนหนึ่งหล่อนไม่ชอบทำงานทำการอะไรเลยแม้แต่อาบน้ำก็ไม่ยอมอาบง่ายๆ10วันจึงจะอาบน้ำสักครั้งหนึ่งวันหนึ่งหล่อนได้ไปที่ท่าน้ำต้นปาล์มซึ่งได้ตั้งอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามได้ร้องเรียกหล่อนแต่หล่อนก็ขี้เกียจจะตอบแล้วก็ขี้เกียจข้ามไปถามว่าต้นปาล์มนั้นต้องการอะไรและในที่สุดต้นปาล์มก็ได้ร้องถามขึ้นมาอีกครั้งว่า
1: ทำไมท่านจึงขี้เกียจนักท่านจะไม่ข้ามฟากมาฝั่งนี้หรอมีเรืออยู่ใกล้ๆนั่นลำหนึ่งพายข้ามมาสิเดี๋ยวฉันจะเอาใบของฉันให้
0: หญิงขี้เกียจค่อยๆเดินทางไปอย่างเชื่องช้าและได้ลงเรือไปค่อยๆพายข้ามฟากไปจนถึงต้นปาล์มและได้ดึงใบปาล์มต้นปาล์มจึงได้พูดขึ้นว่า
1: ฉันร้องเรียกท่านก็เพราะว่าเห็นท่านขี้เกียจนักท่านจงเอาใบปาล์มนี้ไปตากให้แห้งแล้วสารให้กลายเป็นตะกร้าใบหนึ่งซะมันจะช่วยท่านได้เยอะเลย
0: หญิงขี้เกียจได้ทำท่าร้องไห้เมื่อได้ยินว่าเธอนั้นจะต้องทำตะกร้าแต่เธอต้องจำใจขนเอาใบปาล์มกลับบ้านแล้วได้ลงมือสานตะกร้าจนเสร็จเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วตะกร้าจึงได้พูดขึ้นว่า
2: ท่านจงเอาฉันไปวางที่ข้างทางเดินที่คนไปตลาดนั้นเดินผ่านไปผ่านมาเอาไปวางไว้ข้างถนนที่คนมองเห็นได้ง่ายแล้วท่านน่าจะกลับบ้านได้ทิ้งฉันไว้ที่นั่นนั่นแหละ
0: หญิงเกียจคร้านได้เอาตะกร้าไปวางไว้ที่ข้างถนนตามที่มันต้องการแล้วผู้คนมากมายหลายคนมากหน้าหลายตาได้เดินผ่านไปผ่านมาก็ไม่มีใครได้สังเกตเห็นตะกร้าจนกระทั่งเศรษฐีคนหนึ่งได้เดินผ่านมาพบเข้าจึงได้พูดว่า
3: ฉันจะเอาตะกร้าใบนี้ไปตลาดมันจะเป็นประโยชน์กับฉันมากทีเดียวเมื่อฉันซื้ออะไรใส่ลงไปถ้าเจ้าของเขาอยู่ที่ตลาดฉันก็จะคืนให้แล้วกัน
0: เมื่อเศรษฐีไปถึงตลาดก็ได้เที่ยวไปถามใครต่อใครว่าตะกร้านี้เป็นของใครบ้างใครทำตะกร้านี้หายแต่ก็ไม่มีใครตอบรับเลย
3: ดีแล้วไม่มีเจ้าของฉันก็ได้ฟรีๆนะสิฉันจะซื้อของใส่กลับบ้านแต่ถ้าหากว่ามีใครเป็นเจ้าของก็ค่อยตามไปเอาที่บ้านละกันยังไงฉันก็จะคืนให้อยู่แล้ว
0: เศรษฐีได้พูดขึ้นเศรษฐีจึงได้ซื้อหมากพลูขนมปลากล้วยข้าวใส่ลงไปในตะกร้าจนเต็มและขณะที่เศรษฐีมัวยืนพูดคุยกับเพื่อนอยู่นั้นเองตะกร้าได้เคลื่อนที่ตรงไปยังบ้านของหญิงขี้เกียจคนนั้นเมื่อจวนจะถึงบ้านตะกร้าได้ร้องเรียกขึ้น
2: มานี่เร็วเฮ้ยเฮ้ยมานี่มานี่ออกมาช่วยฉันด้วยฉันจะยืนไม่ไหวแล้วว่ะหนักเหลือเกินอ่ะเธอออกมาช่วยฉันหน่อยเ
0: ซ่หญิงขี้เกียจได้ออกมาหล่อนนั้นรู้สึกเอือมละอาเหลือเกินที่ต้องออกมาหิ้วเจ้าตะกร้านี้เข้าไปในบ้าน แต่เมื่อได้แลเห็นเขาของที่อยู่ในตะกร้าเต็มไปหมดหล่อนได้พูดขึ้นว่า
4: ว้าวนี่เป็นตะกร้าวิเศษเลยทีเดียวนะเนี่ย
0: แต่บางทีมันก็ต้องการสิ่งตอบแทนบ้างก็ได้แต่หากว่าเป็นเช่นนี้ต่อไปฉันก็สบายอะสิเพียงแต่เอาไปวางไว้ข้างถนนมันก็จะกลับมาบ้านเองมีข้าวของมาเต็มตะกร้าด้วยเฮ้ยเสร็จไปเลยดังนั้นในวันที่มีตลาดนัดหล่อนได้เอาตะกร้านั้นไปวางไว้ที่ข้างถนนแล้วมันก็ได้กลับมาเองพร้อมด้วยข้าวของมากมายในตะกร้าเป็นอยู่อย่างนี้ถึง6ครั้งพอครั้งที่7ก็เผอิญมีคนที่เคยถูกตะกร้านั้นเล่นกลก็มาพบกับตะกร้าเข้าพร้อมๆกันแต่ละคนนั้นจึงจำได้ทั้ง6คนจึงได้นำอุจจาระของควายใส่ลงไปในตะกร้านั้นจนเต็มปลีบแล้วได้พูดขึ้นว่า
1: อย่างนี้มันถึงจะดีเจ้าตะกร้าขี้โกงนี่แน่นี่แน่เอาไปเลยยัดเข้าไปสิ
0: ตะกร้านั้นได้เริ่มเคลื่อนที่กลับไปที่บ้านของหญิงขี้เกียจเมื่อหล่อนได้แลเห็นตะกร้านั้นกลับมาหล่อนก็ได้วิ่งออกไปเพื่อขนเข้ามาในบ้านแต่เมื่อหล่อนได้แลเห็นอุจจาระควายเต็มตะกร้าหล่อนได้ร้องขึ้นออกมาว่า
4: โอ๊ยอะไรกันเนี่ยถ้าตะกร้าไม่เอาอาหารมาให้ฉันแล้วก็ฉันน่ะคงต้องตายแน่ๆเลยฉันอยากกินข้าวฉันหิวเหลือเกินฉันไม่มีอะไรกินเลย
0: ตะกร้านั้นไม่ได้ไปตลาดอีกและก็ไม่ได้นำอาหารมาให้หล่อนความขี้เกียจของหล่อนนั้นไม่มีใครช่วยเหลือได้ถ้าหล่อนนั้นยังคงขี้เกียจอยู่ต่อ

ันจะโกรธไปแล้วนะแม่หญิงสาวทั้งที่ตัวเองก็มีตะกร้าวิเศษที่คอยไปรับนู่นรับนี่มาให้กินทุกวันอยู่แล้วแต่พอถูกผู้คนกลั่นแกล้งเขาหน่อยก็กลับคิดว่าตัวเองนั้นไม่มีอะไรกินและอาจจะหิวกระหายจนถึงแก่ชีวิตโอ้ยแบบนี้ไม่แฟร์เลยนะคะเมื่อมีของวิเศษหรือมีโอกาสดีๆแล้วก็ควรที่จะปรับตัวเพื่อรับสิ่งนั้นแล้วก็ใช้สิ่งนั้นให้เป็นประโยชน์สิคะไม่ใช่ปล่อยให้โอกาสที่ได้รับมากลายเป็นของที่ทิ้งขว้างแบบนี้นี่แหละนะอย่างที่ใครๆเขาว่าเมื่อขี้เกียจเกินไปเราก็ไม่เหมาะกับพรวิเศษใดๆในโลกนี้เลยเดียมีคิดว่าคำพูดเนี่ยจริงขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะหลังจากที่ได้ฟังนิทานเรื่องนี้เนี่ยเอาล่ะตอนนี้ก็หมดในช่วงของพี่ยามีกันลงไปแล้วเราไปรับฟังในช่วงภาษาพาสนุกกันเลยและในช่วงภาษาพาสนุกในวันนี้ค่ะน้องๆเจ้าจอยของเรามีความเชื่อผิดเกี่ยวกับคำว่าวาสนาเพราะว่าตีความในสิ่งที่เจ้าจ้อยพูดไปแบบไม่รอบด้านเลยทำให้เจ้าแดงตั้งหน้าตั้งตาเหยียดเหรียญบริจาคเพราะว่าอยากมีวาสนาชนะเจ้าจ้อยเฮ้ยเอาอีกแล้วค่ะคู่กัดคู่นี้ต้องแข่งกันจนปวดหัวทุกทีเลยสินะเอาละค่ะไปติดตามเรื่องราวความสนุกและความหมายของคำว่าวาสนาพร้อมกันได้ในนิทานภาษาพาสนุกกันเลย

0: อาสาพาสนุก
1: ที่โรงเรียนเจ้าแดงนึกสงสัยว่าทำไมเจ้าจ้อยถึงเรียนได้คะแนนเยอะตลอดทั้งที่เจ้าจ้อยก็ไม่ได้ดูเป็นคนที่ตั้งใจเรียนนักเลิกเรียนก็เล่นด้วยกันไปโรงเรียนก็ไปพร้อมกันแต่ทำไมเจ้าจ้อยถึงสอบได้คะแนนดีกว่าเลยได้ถามเคล็ดลับจากเจ้าจ้อยด้วยความสงสัย
2: แม่เจ้าจ้อย
3: ฮะอะไรเหรอ
2: ว่าข้ามีเรื่องสงสัยอะ
3: แล้วเองสงสัยอะไรเล่ามีอะไรก็ถามมาสิจะเอามืออึ่งทำไมเนี่ย
2: ก็ข้าสงสัยว่าทำไมเองถึงเรียนเก่งจังอะมีสอบที่อะไรก็ได้ที่หนึ่งที่สองตลอดเองมีเคล็ดลับอะไรไหมอะถ้าบอกข้าบ้างสิ
3: แล้วทำไมจู่ๆก็มาสงสัยเนี่ยข้าก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่ป.1แล้วผ่านมาตั้งหลายปีเพิ่งจะสงสัยเรื่องไงฮะ
2: ก็ใช่สิก็ข้าสงสัยมานานแล้วอะแต่ข้าไม่เคยถามเองสักทีนี่นะบอกข้าหน่อยสินะนะนะนะนะนะนะนะ
3: อ้าวแล้วถ้าบอกมันจะเป็นเคล็ดลับไม่เล่าไอ้แดง
2: ฮะเนียงหวังข้าเหรอฮะไอ้ใจฮะ
3: โอ้ยให้เองรู้ไว้นะว่าข้าเนี่ยไม่ได้พึ่งวาสนาก็พอแล้วแล้วถ้าเองตั้งใจทำการบ้านเองโดยที่ไม่ต้องมาล่อข้าเมื่อไหร่เดี๋ยวข้าจะบอกเคล็ดลับส่วนที่เหลือให้
2: วาสนาเหรอเฮ้ยชิได้เลยไอ้ใจเดี๋ยวเองเจอข้าไม่บอกก็ไม่ต้องบอกเฮ้ยเป็นเพื่อนกันแท้ๆแต่ขี้หวังจริงๆ
3: อ้าวแล้วมันโกรธอะไรของมันล่ะนั่นเฮ้ยช่างเถอะช่างเถอะทำการบ้านต่อดีกว่า
1: และหลังจากที่เจ้าแดงได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับวาสนาจากปากของเจ้าจ้อยแล้วเจ้าแดงจึงได้พยายามหาวิธีทำบุญเยอะๆเพื่อที่จะได้มีผลการเรียนที่ดีขึ้นบ้างเจ้าสิงที่ผ่านมาเห็นก็นึกสงสัยจึงได้พูดคุยกันพักใหญ
2: ่สาธุขอให้แดงได้คะแนนเยอะๆแล้วก็เก่งกว่าไอ้จ้อยด้วยเถิดเพียงเฮ้นี่แน่นี่แน่นี่แน่มาได้จากไปเยอะๆเลย
4: โอ้ยแดงทำไมเอ็งถึงใส่เงินเยอะแยะขนาดนั้นล่ะเอ็งไม่เก็บเงินเอาไว้กินขนมบ้างหรือยังไง
2: ไม่ไม่เสียดายอะไรทั้งนั้นแหละค่ะข้าอยากมีวาสนาเยอะๆข้าเนี่ยนะอยากเอาชนะเจ้าจ้อยวาสนาของไอ้ใจเหรอที่จะมาสู้กับวาสนาจากตังของข้าได้ยื้อนี่แน่นี่แน่นี่นี่นี่นี่อย่าเข้าไป
4: แล้วเอ็งจะมาชนะไอ้ใจเรื่องอะไรกันแถมยังเอาชนะกันด้วยการทำบุญเนี่ยนะ
2: ก็ใช่สิไอ้จ้อยมันบอกว่าเรียนเก่งไม่ว่าไม่ได้พึ่งวาสนาอะไรสักอย่างนี่แหละข้าก็ไม่เชื่อนะมันไปวัดกับโรงทองดีบ่อยมันต้องมีวาสนาแน่ๆเลยข้าก็เลยอยากจะพิสูจน์ว่าถ้าข้ามีวาสนาบ้างข้าจะเรียนได้ที่หนึ่งกันใหญ่
4: เดี๋ยวไอ้ดาวคำว่าวาสนาเนี่ยมันเป็นคำที่หมายถึงบุญบารมีกุศลที่ได้รับลาภยศต้องหากเล่า
2: ก็ใช่ไงข้าก็เลยอยากทำบุญให้ข้าน่ะมีวาสนาที่จะทำให้ข้าเรียนเก่งมากไงนี่เองไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ย
4: โอ้ยเองนั่นแหละที่ไม่เข้าใจไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยที่ไอ้จ้อยมันพูดว่าไม่ได้พึ่งวาสนาหลังจากที่เองไปถามมันเรื่องเรียนเนี่ยที่จริงแล้วเจ้าจ้อยอ่ะมันกำลังจะบอกว่าที่มันเรียนได้คะแนนดีไม่ใช่เพราะว่าวาสนาตั้งหากแล้ว
2: อ้าวเหรออ๋ออย่างนั้นเหรอก็ข้าไม่รู้นินนะ
4: เอ็งคิดว่าเพราะว่าวาสนาที่ทำให้เจ้าจ้อยได้คะแนนเยอะเหรอเอ็งก็เลยมาทำบุญเยอะๆเนี่ยนะโอ้เอ็งคิดว่าเพราะว่าวาสนาทำให้เจ้าจ้อยได้คะแนนเยอะก็เลยมาทำบุญเยอะๆว่างั้นเหรอ
2: เข้าใจนะพี่
4: โอ้ยไอ้จ้อยนะมันตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจอ่านหนังสือนอกเวลาแถมยังทำการบ้านส่งตลอดมันก็ได้คะแนนเยอะก็ถูกแล้วนี่นะเอ็งต้องหักเคยทำการบ้านเองมั่งมา
2: ก็
4: นี่แหละถ้าอยากจะได้คะแนนเยอะๆก็ต้องเริ่มจากการฝึกทำการบ้านเองก่อนสิ
2: เฮ้ยเอ็งไม่พูดไปไอ้จ้อยเลยไอ้จ้อยก็บอกว่าถ้าข้าทำการบ้านเองมันจะบอกเคล็ดลับข้อต่อไปให้ข้าเฮ้ยขอใจมากๆแล้วนะไอ้สิงว่าแต
4: ่อะไรเหรอ
2: เอ็งพอจะมีตังค์ข้ายืมสัก5 บาทไหมอ่ะข้าอยากกินขนมมากมันจะทำบุญหมดแล้วอ่ะข้าไม่มีตังค์ติดตัวเลยอ่ะ
4: โอ้ยไม่ต้องหรอกทำบุญเยอะนะก็กินบุญวาสนาไปก่อนแล้วกันนะ
2: โอ้ยไอ้สิงเอ็งเป็นเพื่อนข้าในไหนต้องช่วยข้าสิมาๆๆๆ5 บาทเอง5 บาท
4: เออไปซื้อขนมกินแล้วก็มาแบ่งกันตกลงมะ
2: ได้เลยขอบใจนะ
4: แล้วเหล่าก็ฟังอะไรให้มาครบถ้วนหน่อยอย่าไปคิดเองเองจะต้องเดือดร้อนแบบนี
2: ้แหมได้ทีละสอนข้าใหญ่เชียวนะ
4: ไม่รู้ว่าไม่จริง
2: หรอเฮ้ยเฮ้ยก็จริงแหละครับไปกินหนมกันเถอะเร็ว
3: ว้าวจบไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วละค่ะพวกเราและรายการคิสอาวก็ต้องขอโบกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ไทย PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายไปเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดพร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง421สถานีทั่วประเทศขอนำท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพดำเนินรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขผู้บริโภคปลอดภัยผู้ประกอบการก้าวไกลระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ดิฉันเภสัชกรหญิงณัฐราชสหวัชรินทร์เภสัชกรปฏิบัติการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามาพบกับคุณผู้ฟังโดยนำสาระดีๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพในมุมต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้พูดคุยกันในหัวข้อเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างไรให้ได้ผลมีคำถามให้คุณผู้ฟังทางบ้านได้ร่วมเสนอ

0: หรือ Facebook FDA ไทยและทางอีเมล1556@fda.moph.go.th ค่ะ
1: ซื้อยาได้มาน่ะ
2: คลอเฟนิรามีนจำไว
1: ้ยาหรือว่าจะพืชยาย
2: าสิเป็นชื่อสามัญทางยานะบอกให้รู้ว่าเรากินตัวยาอะไรอยู่จะได้ไม่กินซ้ำแล้วก็ไม่กินยาที่แพ้ด้วยจำไว
1: ้จำยาก
2: ไม่ได้ให้จำให้ดูชื่อสามัญทางยาถ้าเหมือนกันนะก็เป็นตัวยาเดียวกัน
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากพี่ทรงศักดิ
3: ์สวัสดีครับผมทรงศักดิ์วิมลกิติพงศ์ครับผมเภสัชกรชำนาญการหัวหน้างานใบอนุญาตจากกองยาอย.ครับผม
0: พูดถึงการขายยาในร้านขายยานะคะซึ่งทุกวันนี้ค่ะใครๆก็ตามก็ซื้อของผ่านทางช่องทางออนไลน์กันมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่าน Facebook ผ่าน IG หรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆนะคะแล้วพอเราเข้าตามเพจเหล่านั้นนะคะหรือว่า IG พวกนั้นน่ะบางครั้งนะคะหรือว่าบางร้านเราเห็นว่าเขามีการรับหิ้วยาจากต่างประเทศมาค่ะพี่ทรงศักดิ์อันนี้ถือว่าทำได้ไหมคะ
3: อันดับแรกเนาะต้องบอกว่ายาครับเป็นของอันตรายนะครับโดยกฎหมายแล้วเนี่ยบอกว่ายาเนี่ยถ้าจะซื้อขายนำเข้าผลิตเนี่ยต้องขออนุญาตก่อนทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นไม่ว่าเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยครับต้องมีการได้รับอนุญาตก่อนทั้งสิ้นยาเนี่ยที่จะเอาเข้ามาได้กรณีเดียวคือกรณีที่เขาอะครับใช้เองเป็นการส่วนตัวแล้วถือติดตัวเข้ามาเช่นเป็นคนมาเที่ยวในประเทศไทยแล้วมีโรคประจำตัวอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าหิ้วมาเพื่อคนอื่นเนี่ยอันที่น่ากลัวที่สุดก็คือความรับผิดชอบที่ผู้ซื้อยาจะได้รับนะครับหมายความว่ารับผิดชอบตัวเองเจ็บเองนะครับกับยาตัวนั้นจะรู้ได้ไงครับว่ายาที่เอาเข้ามาเป็นยาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานไม่ใช่ยาตกมาตรฐานจากต่างประเทศที่เขารีเจ็คแล้วหรือเอาเขี่ยทิ้งแล้วเราก็มาเอายาตัวนั้นมาใช้หรือแม้กระทั่งสมมติเป็นยาจริงแต่เรารู้ได้ยังไงครับว่ายาตัวนั้นเหมาะกับโรคหรืออาการที่เราเป็นอันนี้สำคัญกว่าเนาะเพราะฉะนั้นในตรงตามกฎหมายแล้วเนี่ยยาเลยต้องเป็นสิ่งที่มีการคัดกรองโดยคุณหมอโดยเภสัชกรที่จะดูแลก่อนถึงมือผู้ป่วยการที่เราดำเนินการเองต่างๆเนี่ยมีประเด็นนะครับผมประเด็นอันตรายเยอะเลยครับ
0: ค่ะก็คือการที่เราไม่ได้รับยาจากเภสัชกรหรือว่าการสั่งจ่ายยาจากแพทย์นะคะก็อาจจะทำให้เราเสียโอกาสนะคะตั้งแต่การได้รับการวินิจฉัยที่ตรงจุดหรือว่าถูกต้องนะคะนอกจากนี้ก็จะทำให้เสียโอกาสที่เราจะได้รับจากการได้รับคำแนะนำนะคะการใช้ยาอย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะหากคุณผู้ฟังมีอาการเจ็บป่วยขึ้นมาค่ะแล้วอยากจะไปซื้อยารับประทานเองค่ะอันนี้จะซื้อจากที่ไหนก็ได้ได้ไหมคะหรือว่าเราจะต้องซื้อจากร้านขายยาเท่านั้นค่ะ
3: อันนี้ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วกฎหมายครับออกแบบมาเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ยาเราต้องการให้ผู้ใช้ยาเนี่ยได้รับยาที่มีคุณภาพเหมาะสมปลอดภัยมีคำแนะนำที่ถูกต้องยาแต่ละตัวมันหน้าตาคล้ายๆกันหมดครับเพียงแต่ว่าตัวเราอะจะต้องมีคนที่มีความรู้แนะนำเรานิดหนึ่งเพราะฉะนั้นการซื้อยาในช่องทางที่กฎหมายกำหนดเนี่ยอย่างน้อยๆสิ่งนั้นนะรับประกันเราได้แน่นอนว่ายาเนี่ยมีคุณภาพปลอดภัยมีคำแนะนำที่เหมาะสมเมื่อเจ็บป่วยนะครับในพ.ศ.เนี่ยได้ยินได้ฟังมาบ่อยครับว่าคนป่วยมักจะเขาเรียกว่าค้นหาอาการเจ็บป่วยว่าตัวเองเป็นอะไรเขาเรียกเซลล์เมดิเคชันจากคุณหมอ Google อะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะแล้วพอเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นก็จะบอกว่ายานี้ไปตรงนี้แต่เชื่อไหมครับว่าหลายๆครั้งเนี่ยเมื่อเอายาตัวที่เราค้นเจอจากอินเทอร์เน็ตหรืออะไรก็ตามไปถามเภสัชกรไปถามคุณหมอมักจะได้รับคำตอบที่ไม่ได้ตรงกันกับอาการป่วยที่ตัวเองค้นมาครับบางทีเราประสบการณ์ไม่ได้เยอะเหมือนคุณหมอเหมือนคุณเภสัชเนาะเราก็จะวินิจฉัยโรคด้วยตัวเราเองแบบผิดพลาดไปทำให้หลายๆครั้งเนี่ยแทนที่จะได้รับยารักษาหายเร็วกับกลายเป็นว่าลุกลามป่วยมากขึ้นหรืออะไรอย่างนี้ตามมานะครับผม
0: ค่ะก็คือบางคนนะคะว่าเหมือนกับคนในบ้านหรือว่าคนข้างบ้านอาการป่วยคล้ายๆกันนะคะบางทีอาจจะเกิดจากโรคที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็ทำให้ต้องใช้ยาในตัวยาที่แตกต่างกันก็ได้นะคะ
3: วันนี้ชัดเลยครับอันนี้ไม่ใช่เลยครับเคยเจอเหมือนกันว่าบางครั้งนะครับเห็นเพื่อนบ้านเห็นคนที่อยู่รู้จักอะไรเนี้ยป่วยเป็นความดันอย่างนี้ครับเอ้ยเราก็เหมือนจะเป็นความดันเนาะเราไปวัดร้านยาเคยเจอนะครับและคิดว่าตัวเองก็เป็นความดันก็ไปซื้อยาความดันโลหิตสูงมากินเองปรากฏว่าเชื่อไหมครับว่าความจริงแล้วอ่ะเขาไม่ได้เป็นความดันหรอกครับอาจจะแค่ช่วงนั้นมีอาการอะไรบางอย่างหรือได้รับสารอะไรบางอย่างหรือภาวะของร่างกายบางอย่างทำให้ความดันขึ้นการที่เราไปอยู่ๆไปเขาเรียกว่าไปว่าตัวเองก็เป็นความดันแล้วเอายาความดันมากินหรือเอายาเบาหวานมากินเนี่ย

0: ายเป็นว่าไม่เป็นโรคกลายเป็นโรคขึ้นมาจริงๆเลยล่ะครับคราวนี้มันจะกลายเป็นอย่างนั้นไปนะครับเพราะนั้นหลายครั้งยาเพื่อนบ้านยาคนอื่นที่เราคิดว่าน่าจะใช่กับอาการเรามันอาจจะไม่ใช่เสมอไปครับ
1: ก็คืออาจจะเสียโอกาสทางการรักษาแล้วก็ทำให้เสียเงินเพิ่มด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะสิ่งที่คุณผู้ฟังจะต้องพิจารณาอีกขั้นหนึ่งนะคะก็คือว่าเมื่อเราไปซื้อยาจากร้านขายยาแล้วนะคะแต่เราก็ต้องดูอีกรอบนึงนะคะว่าผู้ที่จ่ายยาให้เรานะคะหรือว่าขายยาให้เราจากร้านขายยานั้นใช่เภสัชกรหรือเปล่าอันนี้ถูกดูแบบนี้ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะ
0: โอ้ใช่เลยครับทุกวันนี้นะครับเวลาเราไปร้านขายยาสิ่งนึงที่เราจะเจอในร้านคือป้ายสีน้ำเงินที่เขียนว่าผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการน่ะคือใคร
1: ค
0: นนั้นน่ะคือเป็นเภสัชกรที่ให้ความรู้เราดูแลเรานะครับหรือไม่ส่วนหนึ่งก็คือผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ไปซื้อยาในร้านนะครับจะพอเดาออกแล้วนะครับว่าใครเป็นเภสัชนะครับ นอกจากตรงป้ายแล้วเนี่ยหรือข้อมูลต่างๆที่เราอยากรู้ผู้ซื้อยาอาจจะรู้สึกว่ายุ่งยากนิดนึงเวลาเราไปเจอร้านยาที่มีเภสัชอาจจะถามเยอะหน่อยแต่เหล่านั้นน่ะคือสิ่งที่จะช่วยให้เราเนี่ยมีความปลอดภัยจากการใช้ยาครับเพราะนั้นการที่เขาได้ข้อมูลจากเราครบถ้วนทำให้คำแนะนำเกี่ยวกับยากับอะไรเนี่ยเหมาะสมกับคนเฉพาะคนไปจำเป็นครับว่าต้องเลือกร้านที่มีเภสัชกรเพื่อให้เราได้รับความปลอดภัยที่สุดจากการใช้ยาครับ
1: ย้ำกันอีกครั้งเลยนะคะว่าถึงแม้ว่าเราจะไปซื้อยาจากร้านขายยาแล้วก็ตามก็ต้องมั่นใจด้วยว่าผู้ที่จ่ายยาให้เรานะคะเป็นเภสัชกรเพื่อที่ว่าเราจะได้รับคำแนะนำในการใช้ยาอย่างถูกต้องนะคะหรือดีไม่ดีถ้าอยู่ดีๆมีอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาขึ้นมาหรือว่าเรามีอาการแพ้ยาขึ้นมาเราก็จะได้สามารถกลับมาปรึกษาเภสัชกรได้นะคะ
0: ครับผมครับตรงประเด็นนี้เมื่อกี้เสริมนิดนึงครับคือที่บอกว่าไปร้านยาต้องดูอีกครั้งเป็นเภสัชกรเรื่องนี้ย้ำนิดนึงว่าทางอย.ก็มีการควบคุมกำกับนะครับว่าร้านขายยาต้องมีเภสัชอยู่ประจำเพียงแต่ว่าในช่วงเวลานะครับบางครั้งร้านยาอาจจะเปิดชั่วโมงทำการเยอะนิดนึงแต่ว่าช่วงเวลาที่เขาจัดให้มีเภสัชกรอยู่ประจำเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ได้ยาวนักเพราะว่าอาจจะเป็นย่านแถวนั้นเป็นย่านคนทำงานกลางวันไม่ค่อยมีลูกค้าเพราะนั้นถ้าเราเจ็บป่วยขึ้นมาร้านกลุ่มเนี้ยแนะนำว่าเราไม่ควรไปเลือกซื้อเราควรเลือกซื้อตอนช่วงเวลาที่มีเภสัชมาอย่างเงี้ยจะปลอดภัยกับตัวเองมากกว่านะครับไหนๆก็ต้องเสียตังค์แล้วในราคายาที่เท่ากันต้องจ่ายตู้ไปเลือกร้านที่มีเภสัชกรดีกว่าครับ
1: แล้วก็จากคำถามก่อนหน้านี้นะคะเราก็ได้ทราบกันไปแล้วนะคะถึงความสำคัญที่เราต้องซื้อยาที่ร้านขายยาแล้วก็เท่านั้นไม่พอเราก็ต้องซื้อยาจากร้านขายยาที่จ่ายยาด้วยเภสัชกรด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะพี่ทรงศักดิ์ร้านขายยาแผนปัจจุบันที่ถูกต้องค่ะจะต้องมีการจัดสัดส่วนหรือว่าให้มีป้ายอะไรยังไงบ้างคะ
0: แน่ๆอย่างนึงครับการเป็นร้านขายยาเนี่ยต้องมีหลักแหล่งแห่งหนชัดเจนเพราะนั้นวันเนี้ยไอ้ตรงร้านที่เราไปโอเคร้านดูมั่นคงแข็งแรงดูโอเคละอันนี้ดับแรกละพอเข้าไปในร้านปุ๊บเนี่ยการจัดสัดส่วนที่เห็นนะครับมันจะมียากลุ่มนึงครับเขาเรียกว่ายาส่วนที่ให้บริการโดยเภสัชกรยากลุ่มนี้เป็นยากลุ่มที่มีความอันตรายนะครับเวลาเภสัชกรไม่อยู่เนี่ยจะห้ามจ่ายยาตรงจุดนี้จะสังเกตว่าร้านขายยาแผนปัจจุบันที่พูดถึงเนี่ยเวลาเข้าไปจะมีการปิดผ้าม่านนะครับเวลาเภสัชกรไม่อยู่นั้นแล้วเขียนว่าขณะนี้เภสัชกรไม่อยู่ไม่สามารถขายยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษได้คำว่ายาอันตรายนี่แหละครับคือยาที่เภสัชกรต้องควบคุมดูแลก่อนที่จะมีการจ่ายยาตัวนี้ออกไปนะครับเพราะฉะนั้นผู้บริโภคจะอยู่ๆเอามือยื่นไปหยิบยามาดูบอกว่าเอาตัวนี้คงไม่ได้อาจจะได้แค่ชี้บอกว่ายาตัวนี้แล้วเภสัชกรก็เป็นคนหยิบยื่นให้แล้วก็พิจารณาว่าป่วยเป็นอะไรมาครับเป็นอะไรมาคะแล้วก็เหมาะกับยานี้หรือไม่อย่างไรต่อไปอะครับผมแล้วก็อีกส่วนนึงก็จะเป็นโซนที่เรียกว่าลูกค้าซื้อได้ตัวเองส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ลูกค้าก็อาจจะแบบมีในใจแล้วเช่นสมมติเป็นน้ำเกลือล้างแผลเป็นพลาสเตอร์เป็น อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องมีร้านขายยาที่มีขายอะไรอย่างเนี้ยอาจจะเป็นแบบผ้าก๊อซแล้วก็ส่วนสุดท้ายของร้านยาคือส่วนที่กรณีมีปัญหากับเภสัชกรมานั่งคุยกันเขาเรียกส่วนให้คำปรึกษาด้านยาก็โดยสรุปก็คือร้านยาเวลาเราเข้าไปถึงเนี่ยนอกจากว่ามีสถานที่มั่นคงแข็งแรงเป็นสัดส่วนแล้วเนี่ยก็จะมีส่วนที่เรียกว่าส่วนบริการโดยเภสัชกรเป็นส่วนที่ควบคุมยาอันตรายต่างๆเอาไว้นะครับยาควบคุมพิเศษเอาไว้ส่วนที่ลูกค้าซื้อได้ตัวเองแล้วก็สุดท้ายคือส่วนเสริมก็คือส่วนหนึ่งคือส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาแนะนำด้านยาครับ
1: จากที่เบนเคยเห็นนะคะบางทีไปห้างนะคะเขาก็จะมีเหมือนกับม่านปิดกั้นอยู่นะคะเวลาแบบว่าเภสัชกรไม่อยู่ทำการนะคะก็บางคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมฉันจะมาซื้อแล้วไม่ขายให้ฉันนะคะอันนี้ก็ให้เข้าใจเลยว่ายาส่วนนั้นอาจจะเป็นพวกยาอันตรายแล้วก็ยาควบคุมพิเศษนะคะ
0: ครับตรงนี้อย่าปิดอัดเลยครับเพราะว่าเคยเจอเป็นประเด็นเหมือนกันว่าบางครั้งลูกค้าเรียกร้องเยอะนะครับบอกว่าปิดม่านอยู่ฉันเคยใช้ยาตัวนี้แต่เชื่อไหมครับว่ามันเคยมีเป็นคดีขึ้นมาเหมือนกันว่ายารูปร่างมันคล้ายกันมากครับบางครั้งที่เราเข้าใจว่ามันคือตัวนั้นเนี่ยปรากฏคนที่ไม่ใช่เภสัชกรหยิบยาที่ลูกค้าบอกว่าใช่ทั้งที่จริงแล้วมันไม่ใช่ให้คือประมาณว่าจำผิดตัวพูดกันง่ายๆนะครับแล้วคนหยิบก็ไม่รู้อีกก็กลายเป็นหยิบยาที่คนละเรื่องกันเลยอย่างนี้ครับที่เหมือนสิ่งที่อันตรายมาก
1: ก็อาจจะทำให้เกิดผลเสียจากการใช้ยาได้นะคะบางทีเราคิดว่าเอ้ยยาหน้าตาเดียวกันอันนี้เราใช้อยู่ทุกวันนะคะก็ฉันก็มาซื้อต่อเรื่อยๆทำไมจะต้องแบบถามอะไรเยอะหรือว่ารออะไรเยอะนะคะอันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะคะ
0: ครับผมหลายตัวยากล่องเหมือนกันเปรียบเลยครับต่างกันแค่มีตัวอักษรเล็กๆข้างหลังเป็นตัว S ตัว E ตัวอะไรก็ไม่รู้ครับซึ่งเป็นรูปแบบของยาหรือเป็นอะไรพิเศษกลายเป็นว่าเราใช้ผิดคนละเรื่องเลยครับ
1: ค่ะสำหรับในช่วงแรกนะคะเราก็ได้ข้อมูลความรู้กันไปมากเลยนะคะเกี่ยวกับการซื้อยานะคะในร้านขายยาแล้วก็การซื้อยาในร้านยาที่ต้องมีเภสัชกรด้วยนะคะสำหรับในช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงถัดไปค่ะ
2: ครับผมข่าวดีสำหรับคนที่ขี้ลืมนะครับผู้ที่มักซื้อยาซ้ำซ้อนซื้อยาพร่ำเพรื่อซื้อยี่ห้อโน้นทียี่ห้อนั้นทีที่แท้ก็ตัวยาเดียวกันนะครับฟังทางนี้ท่องไว้ให้ขึ้นใจชื่อสามัญทางยาชื่อที่จะบอกถึงตัวยาที่อยู่ในนั้นท่องให้ได้แล้วต่อไปนี้ก็หมดปัญหาเรื่องซื้อยาซ้ำซ้อนใช่ไหมฮะหรือถ้าแพ้ยาก็รู้ทันทีว่าแพ้ตัวยาอะไรคราวหน้าก็อย่าไปซื้อยาที่แพ้ซะเว้นแต่ว่าคุณจะขี้ลืมเหมือนผม
3: ชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3ชุดที่4
4: ยาชุดยิ่งใช้ยิ่งเสี่ยงจากการใช้ยาซ้ำซ้อนใช้ยาไม่ตรงกับโรคใช้ยาเกินขนาดและยาที่เสื่อมสภาพอันตรายตายผ่อนส่ง
3: ชุดที่7ชุดที่8ชุดที่9ชุดที่10โอ้นอกละครับท่านผู
4: ้ยาชุดผิดกฎหมายก่อนใช้ยาปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
1: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะเราก็ยังอยู่กับพี่ทรงศักดิ์วิมลกิติพงศ์นะคะเภสัชกรชำนาญการกองยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากันเช่นเคยนะคะสำหรับในช่วงแรกนะคะเราก็พูดถึงความสำคัญนะคะในการที่เราซื้อยานะคะจากร้านขายยาที่มีเภสัชกรกันแล้วนะคะข้อดีข้อเสียจากการที่เราต้องเลือกหรือว่าให้ความสำคัญนะคะในการที่เราต้องซื้อยาจากร้านยาแล้วก็ต้องผู้สั่งจ่ายยาจะต้องเป็นเภสัชกรแล้วนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะหลายคนก็ยังสงสัยกันนะคะว่าเออแล้วที่เราย้ำนักย้ำหนานะคะว่าการซื้อยาในร้านขายยานั้นต้องซื้อยาที่ร้านยาที่มีเภสัชกรอยู่นะคะเลยทำให้อยากรู้ว่าเภสัชกรที่อยู่ตามร้านขายยาค่ะพี่ทรงศักดิ์เขามีหน้าที่อะไรบ้างคะ
0: ครับผมตัวเภสัชกรนะครับเป็นคนที่ศึกษาด้านยามาโดยตรงนะครับเป็นวิชาชีพที่มีการควบคุมกำกับอีกชั้นนึงนอกเหนือจากกฎหมายบ้านเมืองทั่วๆไปก็คือก็เรียกว่ากฎหมายวิชาชีพนะครับเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้เนี่ยนอกจากองค์ความรู้ที่เรียนมาแล้วเนี่ยจะมีอีกจุดนึงที่ถูกบ่มเพาะก็คือเรื่องของจรรยาบรรณนะครับกฎหมายยาออกแบบให้ตัวยาเนี่ยอย.มีการควบคุมว่าขายได้ขายไม่ได้ช่องทางการขายนะครับหรือว่าเงื่อนไขในการขายยาแต่ละตัวแต่ผู้ที่จะควบคุมสิ่งเหล่านี้เนี่ยกฎหมายยาบอกว่าต้องเป็นเภสัชกรนะครับเพราะนั้นหน้าที่ตามการกฎหมายยาเลยบอกไว้เลยว่าให้เภสัชกรเนี่ยเป็นผู้ควบคุมการที่จะส่งมอบยาให้กับผู้ป่วยนะครับนอกจากนี้ยังไม่พอครับยาในร้านขายยาเนี่ยเภสัชกรต้องควบคุมเช่นกันครับควบคุมให้จัดเก็บอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมยาตัวนี้ต้องเก็บในตู้เย็นที่ 2-8 องศาเซลเซียสยาตัวนี้เก็บในอุณหภูมิห้องธรรมดาได้แต่ว่าห้ามโดนแสงแดดยาตัวนี้ต้องเก็บในภาวะที่เรียกว่าแบบเป็นแห้งเป็นพิเศษหรือเรื่องอะไรก็ตามอะไรนี้ครับมันจะมีรูปแบบของการจัดเก็บยาที่เหมาะสมนะครับรวมถึงว่ายาบางตัวเวลาแบ่งบรรจุมาแล้วเนี่ยต้องใส่ในซองสีชาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเช่นยาต้องป้องกันแสงบางตัว นะครับเพราะนั้นเภสัชกรนอกจากว่าดูแลเรื่องการจ่ายยาแล้วดูแลการจัดเก็บยาแล้วยังดูแลเรื่องการแบ่งหมวดหมู่ของยาในร้านที่เก็บอีกด้วยนะครับว่ามีการแบ่งหมวดหมู่ครบถ้วนถูกต้องไหมแยกเก็บยาเป็นสัดส่วนไหมเพื่อป้องกันการหยิบยาผิดนะครับคือเรามีการป้องกันหลายชั้นมากนะครับแล้วก็รวมถึงการทำบัญชีต่างๆตามที่อย.กำหนดการจัดทำรายงานส่งอย.ถ้าอย.มีการขอความร่วมมือที่ต้องทำตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นหน้าที่อื่นๆครับอย่างเช่นหน้าที่อันนึงที่ต้องทำเขาเรียกว่าGood Pharmacy Practice นะครับคือหลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนที่ร้านขายยาต้องทำเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่มาใช้บริการในร้านขายยาจะได้รับบริการที่ดียามีคุณภาพนะครับผมโดยประโยชน์สูงสุดเนี่ยผู้ใช้ยาต้องได้รับประโยชน์สูงสุดและมีความปลอดภัยจากการใช้ยาด้วยครับเหล่านี้เป็นหน้าที่โดยมากมายเหมือนกันที่เภสัชกรต้องลงไปช่วยดูแลครับ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าเภสัชกรคนเดียวนะคะก็คือต้องทำหน้าที่ครบวงจรเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเปิดร้านขายยานะคะแล้วก็ฉันต้องไม่จำเป็นต้องมีเภสัชหรือเปล่านะคะฉันก็ขายเองได้หยิบขายเองได้อย่างเงี้ยอันนี้ก็คือผลเสียก็จะไปตกอยู่ที่ผู้บริโภคหรือว่าประชาชนนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายด้วยนะคะ
0: ครับเป็นหน้าที่ร่วมกันครับอย่าบอกว่าเป็นหน้าที่เภสัชกรคนเดียวเลยครับเพราะว่าในหลายครั้งในร้านยาจะมีคนอีกคนนึงเขาเรียกเป็นผู้รับอนุญาตนะครับตัวผู้รับอนุญาตจะเป็นคนที่จัดการระบบต่างๆไว้เภสัชกรนี่ควบคุมเมื่อกี้ผมย้ำคำว่าควบคุมคือไปควบคุมให้มันมีความปลอดภัยความเหมาะสมอะไรอย่างนี้นะครับเป็นการทำงานร่วมกันเป็นทีมดีกว่าผมเรียกว่าอย่างนี้น่าจะโอเคที่สุดนะครับแต่ว่าตัวคนที่เวลาคนซื้อยาจะต้องเข้าหานี่คือเภสัชกรเนาะเพราะว่าเป็นจุดที่จะให้ความปลอดภัยกับคนมาซื้อยาได้ดีกว่าครับ
1: ค่ะแล้วร้านขายยาที่ขายยาโดยไม่มีเภสัชกรล่ะคะแล้วอย่างเช่นเขาบอกว่ามีเภสัชอยู่สมมุติ8โมงถึง2ทุ่มอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าความจริงแล้วเภสัชกรจะทำการอยู่แค่8โมงถึง6โมงเย็นแล้วในช่วงหลังจากนั้นนะคะเขามีการให้คนอื่นที่ไม่ใช่เภสัชมาขายยาแทนแบบนี้ผิดไหมคะหรือว่าถ้าผิดแล้วมีโทษอะไรไหมคะ
0: อย่างนี้ก่อนดีกว่าครับคือกฎหมายเนี่ยบอกว่าให้ร้านนะครับให้โอกาสว่าร้านเนี่ยสามารถที่จะระบุเวลาปฏิบัติการของเภสัชกรได้นะครับนั่นคือเวลาที่เภสัชกรจะต้องมาทำหน้าที่ตรงนั้นนะครับถ้าเภสัชกรไม่มาตามเวลาที่กำหนดเนี่ยเภสัชกรก็มีความผิดตามกฎหมายด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้รับอนุญาตอย่างเดียวส่วนตัวผู้รับอนุญาตนั้นนะครับเหตุของการต้องมีเภสัชกรนะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดตั้งแต่ตอนขอใบอนุญาตเลยคือถ้าเปิดร้านขายยาแล้วบอกว่าไม่มีเภสัชกรเนี่ยผิดกฎหมายตั้งแต่แรกคือเปิดร้านไม่ได้นะครับพอเปิดร้านไม่ได้แล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็แสดงว่าเขาต้องพยายามหาเภสัชมาในเวลาที่ระบุไว้เป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อการันตีความปลอดภัยถ้าสมมุติว่าฝ่าฝืนนะครับคือโดยมากอย่างนี้ครับต้องบอกว่าร้านยาที่มีเภสัชกรอยู่เนี่ยนอกเวลาที่เภสัชไม่มาเขาต้องปิดผ้าม่านเพื่อจะบอกว่าโอเคยาในส่วนที่ควบคุมการขายโดยเภสัชกรโซนเนี้ยห้ามขายส่วนยาที่ลูกค้าอาจจะเลือกซื้อด้วยตัวเองเช่นผ้าก๊อตอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างเงี้ยครับมันเป็นยาสามัญประจำบ้านกลุ่มเนี้ยโอเคเรายอมให้เขาเลือกซื้อได้เพราะบางครั้งโอเคเขาอาจจะบอกว่ามันไม่ค่อยมีลูกค้าช่วงนี้ขอเปิดเฉพาะส่วนนี้ได้ไหมกฎหมายก็ยังยอมอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ว่าโดยมากบางทีไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเขาอาจจะต้องการยาฆ่าเชื้อยาอะไรนี้จำเป็นต้องมีเภสัชละนะครับถ้าเขาฝ่าฝืนนะครับขายยาอันตรายยาคุมพิเศษแอบล้วงหยิบเองนอกจากว่าคนซื้อยาจะได้รับอันตรายจากยาที่คนไม่รู้หยิบให้แล้วเนี่ยหรือว่ารู้ไม่จริงหยิบให้แล้วเนี่ยผู้ที่ขายให้ยังมีความผิดด้วยนะครับก็เรียกเป็นความผิดฐานขายยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษในขณะเภสัชกรไม่อยู่ตรงนี้มีโทษปรับนะครับแต่ว่ายังไงโทษปรับที่ว่าเนี่ยก็นำสู่การพักใช้ใบอนุญาตได้เหมือนกันนะครับเรามีหลายคดีที่ทำครับไม่น้อยครับที่ว่าถูกพักใช้ใบอนุญาตด้วยเหตุว่าขายยาอันตรายขณะเภสัชกรไม่อยู่นะครับนี่ก็เป็นโทษอันหนึ่งที่เกิดขึ้นได้นะครับแต่ถ้าสมมุติขาดเภสัชไปเลยแล้วไม่มีตลอดการอันนี้เพิกถอนใบอนุญาตเลยครับไม่ใช่แค่การที่แบบว่าแค่พักใช้ใบอนุญาตหรือว่าโดนโทษปรับมันจะโทษจะเป็นลำดับชั้นไป
1: ก็จะรุนแรงมากขึ้น
0: คร
1: ับ
0: ผมครับ
1: แล้วถ้ามาพูดถึงในมุมของพวกเรากันบ้างนะคะก็คือคนที่ไปซื้อยาค่ะถ้าอยู่ดีๆเราดันไปเดินไปซื้อยาจากร้านขายยาที่ไม่มีเภสัชกรอันนี้เราจะมีโทษไหมคะ
0: ถ้าคนซื้อยาไม่มีโทษครับ แต่โทษก็คือโทษที่เกิดจากตัวเองได้รับความไม่ปลอดภัยจากยาเองเน้นอย่างนี้ดีกว่าครับคือเคราะห์ซ้ำกรรมซัดอยู่ที่ตัวเองคนซื้อเองนะครับกฎหมายบอกว่าโอ้โหคุณก็ได้สงสารพอละถ้าสมมติไปซื้อยาแล้วได้รับอาการข้างเคียงจากยาร้านยาก็ไม่รับผิดชอบเราแสดงว่าคุณต้องรับผิดชอบตัวเองผมว่าเหล่านี้ผู้ซื้อยาก็แย่พอสมควรละกฎหมายไม่ไปซ้ำเติมครับกฎหมายแค่อยากจะบอกว่าควรจะซื้อยาจากร้านที่มีน่าจะปลอดภัยกับตัวเรามากกว่าอย่างน้อยๆครับผมลองคิดดูว่าบางทีเรายามันหน้าตาคล้ายกันมากนะครับหลายๆตัวหรือมีขนาดการใช้ยาที่ไม่เท่ากันในแต่ละคนนะครับอย่างบางคนแบบตั้งครรภ์อยู่มีโรคประจำตัวมีอะไรอย่างเงี้ยยาก็จะไม่เหมือนกันการที่เราไปสุ่มเสี่ยงซื้อยาจากร้านที่ไม่มีเภสัชกรหรือคนที่ไม่ใช่เภสัชกรจ่ายยาให้เนี่ยความรับผิดชอบมันน้อยครับเราต้องรับผิดชอบตัวเองเยอะครับ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าคือในโทษทางกฎหมายก็คือไม่ได้มีต่อประชาชนแต่ว่าก็จะได้รับผลเสียนะคะจากการที่ว่า
0: ได้รับความเสี่ยงคร
1: ับ ค่ะเราไม่ได้รับยาจากเภสัชกรนะคะที่อาจจะมีการให้คำแนะนำในเรื่องของการใช้ยาที่ถูกต้องมากกว่านะคะ
0: ครับ
1: หรือบางคนก็คืออาจจะเป็นความดันเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะแต่อาจจะต้องได้รับยาในมิลลิกรัมหรือขนาดยาที่แตกต่างกันอันเนี้ยการที่ว่าเราไปซื้อยาจากคนที่ร้านยาที่ไม่ใช่เภสัชกรก็อาจจะทำให้เราได้รับยาในปริมาณหรือขนาดที่ไม่ตรงกับที่เราควรจะได้ก็ได้
0: ครับซึ่งปกติแล้วในร้านยาถ้าเป็นยาความดันเหมือนที่พูดอะเภสัชกรจะไม่ได้เริ่มจ่ายเองครับส่วนมากการที่วินิจฉัยพวกโรคเรื้อรังต้องส่งหาคุณหมอก่อน
1: ค
0: ุณหมอก็จะมีการตรวจแลบแล้วก็อาจจะมีการลองให้ปรับเขาเรียกว่าชีวิตประจำวันนะครับปรับไลฟ์สไตล์ดูเช่นชอบกินอาหารตอนดึกๆ ก็อาจจะต้องเปลี่ยนมากินเร็วขึ้นชอบกินของหวานลดของหวานลงชอบกินของเค็มลดของเค็มลงอะไรประมาณอย่างนี้ครับมันจะเป็นวิธีการที่เป็นขั้นบันได
1: ค่ะ
0: นะครับมันจะเป็นวิธีการรักษาตามที่เหมาะสมนั้นควรเริ่มจากที่ไปหาหมอก่อนถ้าเป็นโรคเรื้อรังนะครับร้านยาจะเป็นจุดที่ลองลงมาคือเรื่องของการที่ใช้ยาแล้วได้รับการวินิจฉัยแล้วมาใช้ยาต่อเนื่องอย่างเหมาะสมยังไงจะเป็นประมาณนั้นครับ
1: สำหรับสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะให้พี่ทรงศักดิ์นะคะช่วยเน้นย้ำความผิดของร้านขายยาที่ไม่มีเภสัชกรให้ฟังอีกครั้งนะคะว่าร้านเหล่านั้นมีความผิดแล้วก็จะได้รับโทษอย่างไรบ้างค่ะ
0: ครับตามกฎหมายนะครับร้านขายยาต้องมีเภสัชกรครับถ้าไม่มีเภสัชกรเนี่ยเป็นเหตุที่จะนำสู่การเพิกถอนใบอนุญาตได้นี่คือโทษสูงสุดของเขานะครับแต่สำหรับโทษในขั้นต่อมาเช่นมีเภสัชแหละยังอยู่แหละแต่ไม่ค่อยมานะครับโทษมันก็จะตกไปที่ตั้งแต่ผู้รับอนุญาตเลยคือผู้ที่ขอใบอนุญาตมาเจ้าของร้านนั่นแหละครับว่าไม่ยอมจัดหาเภสัชให้มาก็มีโทษนะครับเป็นโทษปรับนะครับโทษปรับอยู่แต่ว่าในโทษปรับที่ว่าเนี่ยราคาปรับอาจจะดูไม่สูงมากนะครับแต่ก็เป็นหลักพันบาทนะครับเป็นหลักพันบาทอยู่ก็บอกว่าตรงเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่เรียกว่าแบบสะสมจนกระทั่งว่านำสู่การเพิกถอนใบอนุญาตได้เหมือนกันนะครับเช่นความผิดแบบโอเคเกิดบ่อยๆเนี่ยคือตามหลักกฎอย่างนี้ครับกฎหมายเรื่อง GPP อ่ะครับมันออกภายใต้กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน2556นะครับเวลาโดนโทษปรับเกี่ยวกับเรื่องเภสัชไม่ไปอยู่ร้านอยู่บ่อยครั้งเนี่ยมันสะสมแต้มครับเรียกว่าอย่างนั้นสะสมแต้มและนำสู่การไม่ต่ออายุใบอนุญาตได้นะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยโทษอีกอันนึงที่จะลงไปคือโทษที่ตัวเภสัชกรเองนะครับเภสัชกรที่มีชื่ออยู่ในป้ายที่ติดอยู่ที่ร้านนะครับจำเป็นที่จะต้องรับผิดชอบต่อประชาชนในการที่ลงไปทำหน้าที่ตรงนั้นด้วยเหมือนกันนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะบอกว่าถ้ามีประเด็นว่าใครไปซื้อยาแล้วเจอจากร้านที่ไม่มีเภสัชกรบริการให้เรานะครับหรือว่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ผมว่าเราสามารถแจ้งมาที่อย.ได้ใช่ไหมครับตรงนี
1: ้ใช่
0: นะครับที่อย.แจ้งเบอร์อะไรนะครับตรงนี
1: ้สำหรับประชาชนนะคะก็สามารถช่วยเป็นหูเป็นตากับอย.ได้นะคะโดยหากพบร้านขายยานะคะผิดกฎหมายหรือว่าไม่มีเภสัชกรประจำร้านนะคะก็สามารถแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สายด่วนอย1556นะคะหรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือว่าสสจทุกจังหวัดเลยนะคะนอกจากนี้ก็สามารถแจ้งมาที่ทางช่องทางออนไลน์ของเราได้เหมือนกันก็คือ FDA ไทยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Line Twitter Instagram ต่างๆได้เลยค่ะ
0: ครับตรงนี้อยากจะให้ทุกคนอย่าเมินเฉยนะครับกับเรื่องของร้านยาไม่มีเภสัช ลายครั้งผมมักจะบอกว่าเราอาจจะมองว่าหลายๆครั้งเนี่ยร้านยาไม่มีเภสัชแต่ว่าจริงๆแล้วกฎหมายใหม่ออกแบบมาให้ประชาชนสังเกตง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นไปร้านยาเนี่ยนอกจากป้ายที่มีรูปเภสัชแล้วเนี่ยเภสัชกรต้องแต่งตัวด้วยเสื้อกาวสีขาวมีตาสัญลักษณ์ของสภาเภสัชกรรมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นหนึ่งที่ประชาชนสังเกตได้นะครับแล้วถ้าเราไปเจอร้านไหนที่มีประเด็นอย่างเนี้ยเรียกว่าอย่านิ่งดูดายดีกว่านะครับแจ้งมาที่อย1556แล้วก็ทางสสจก็ได้นะครับแล้วเราช่วยร่วมด้วยช่วยกันครับสร้างสังคมที่ปลอดภัยสร้างระบบการใช้ยาที่ปลอดภัยกับทุกๆคนนะครับเราอย่าไปเขาเรียกว่ายอมรับได้กับสภาพที่เกิดขึ้นไม่นั้นเราจะลำบากเหมือนกันนะครับบางครั้งเราได้รับยาอันตรายจากยาไม่มีคนรับผิดชอบให้เรา
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเภสัชกรทรงศักดิ์วิมลกิติพงศ์นะคะเภสัชกรชำนาญการจากกองยาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะที่มาให้ข้อมูลแล้วก็อธิบายถึงความสำคัญในการซื้อยากับร้านขายยาที่ต้องมีเภสัชกรเป็นผู้จ่ายยาให้กับเรานะคะสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับกิจกรรมการร่วมสนุกตอบคำถามประจำสัปดาห์สามารถติดตามคำถามและร่วมสนุกตอบคำถามเพื่อชิงรางวัลสุดพิเศษได้ที่เพจ Facebook FDA People โดยคำถามประจำสัปดาห์นี้มีอยู่ว่าการซื้อยาจากร้านที่ไม่มีเภสัชกรมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายอย่างไรบ้างคะ
5: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาขอเน้นย้ำประชาชนไม่ประมาทกาดอย่าตกด้วยข้อปฏิบัติ9ข้อง่าย1. ก่อนออกจากบ้านทุกครั้งให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 2. ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 3. อาบน้ำทันทีเมื่อกลับถึงบ้าน 4. เว้นระยะห่างจากผู้อื่น 1-2 เมตร 5. หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด 6. ไม่อยู่ใกล้ผู้ป่วยไอจาม 7. รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ 8.มันทำความสะอาดพื้นผิววัสดุที่มีการสัมผัสบ่อยและ9ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นเพียงเท่านี้ก็สามารถป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ได้และที่สำคัญควรหมั่นสังเกตตนเองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและอย่าลืมสแกนไทยชนะทุกครั้งที่ใช้บริการสถานที่สาธารณะต่างๆ
6: จบไปแล้วนั้นเป็นรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพผลิตรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 น.ถึง 18:30 น.สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังสวัสดีครับ
7: สำนักงานศาลปกครองร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอนำท่านเข้าสู่รายการศาลปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวพรณภาบุญยฤทธิ์สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครองศาลปกครองความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนค่ะทางเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะเราจะได้พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นกับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการศึกษาค่ะการศึกศึกษาถือเป็นรากฐานสำคัญของชีวิตพวกเราทุกคนนะคะเพราะว่าเป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้กับมนุษย์ทุกๆคนค่ะได้รับการพัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะความสำคัญดังกล่าวตรงนี้ค่ะสถาบันการศึกษานะคะหน่วยงานของรัฐหรือรัฐบาลค่ะก็จะต้องมีการพัฒนาคนให้มีคุณภาพนะคะโดยจะมีการจัดสรรทุนค่ะให้กับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อเพื่อที่จะกลับมาทำงานพัฒนาประเทศชาตินะคะแต่ว่าทุนแต่ละทุนนะคะก็จะมีเงื่อนไขหรือว่าสัญญาค่ะที่แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้ทุนค่ะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้รายการของเราก็จะนำประเด็นเกี่ยวกับการผิดสัญญาชดใช้ทุนค่ะอันเกิดจากเหตุอ้างว่าเป็นโรคซึมเศร้าค่ะเพื่อให้พ้นจากความรับผิดตามสัญญาค่ะแล้วจะทำได้หรือเปล่านะคะศาลปกครองค่ะได้เคยวางแนวคำวินิจฉัยเรื่องนี้ไว้แล้วค่ะแล้วจะวางแนววินิจฉัยไว้ว่าอย่างไรนะคะเรามาฟังจากท่านเอกนัทจินเซนค่ะท่านตุลาการศาลปกครองกลางค่ะในฐานะท่านรองโฆษกศาลปกครองค่ะสวัสดีค่ะท่านเอกนัทค่ะ
1: สวัสดีครับคุณเบิร์ตและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะท่านเอกนาถคะก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องราวคดีปกครองที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะท่านขอเรียนถามท่านก่อนอื่นเลยค่ะว่าเรื่องของการชดใช้ทุนการศึกษาค่ะเป็นคดีปกครองด้วยเหรอคะท่าน
1: ครับอย่างนี้นะครับก่อนที่จะมีการชดใช้ทุนการศึกษามันก็ต้องมีสัญญาเกิดขึ้นก่อนนะฮะเขาเรียกว่าสัญญาการรับทุนนะครับเกิดขึ้นก่อนนะฮะซึ่งสัญญาการรับทุนนี้เป็นสัญญาทางปกครองครับ คือโดยที่ศาลปกครองมีอำนาจในการพิจารณาคดีปกครองซึ่งได้แก่คดีอันเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชนกรณีหนึ่งและข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอีกกรณีหนึ่งนะโดยที่ข้อพิพาทที่เกิดจากหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดนั้นนะล่าช้าเกินสมควรกระทำละเมิดหรือมีความรับผิดอย่างอื่นอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายไม่ว่าจะเกิดจากการกดออกคำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งอื่นก็ตามนะครับหรือเนื่องจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรรวมถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองซึ่งเราจะคุยกันในวันนี้ด้วยซึ่งตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542ประกอบกับที่ประชุมใหญ่ของตุลาการในศาลปกครองสูงสุดได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาสัญญาทางปกครองซึ่งได้ท่านได้วางหลักเกณฑ์ไว้ว่าจะต้องเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเป็นบุคคลซึ่งกระทำการแทนรัฐมีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทานสัญญาที่จัดทำบริการสาธารณะจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติหรือตกลงให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเข้าดำเนินการหรือร่วมดำเนินการบริการสาธารณะโดยตรงหรือมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐยกตัวอย่างเช่นคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่127/2544สัญญารับทุนการศึกษาโรงเรียนนายเรือกองทัพเรือศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าวัตถุแห่งสัญญา คือผู้ฟ้องคดีต้องกลับมารับราชการในกระทรวงกลาโหมตามที่กำหนดข้อสัญญากำหนดให้ผู้ฟ้องคดีถูกจำกัดสิทธิไม่ว่าจะเป็นการลาออกหรือโอนสังกัดการบอกเลิกสัญญาไม่อาจกระทำได้ทั้งสิ้นส่วนผู้ถูกฟ้องคดีเนี้ยกำหนดให้มีสิทธิและมีอำนาจเด็ดขาดในการบอกเลิกสัญญาได้ฝ่ายเดียวหรือเรียกตัวกลับจากต่างประเทศก่อนกำหนดก็ได้หรือหากผิดสัญญาต้องชดใช้เงินเป็นจำนวน3เท่าของเงินที่ได้รับไปและเรียกตัวกลับหรือปลดออกจากราชการได้อันนี้เป็นการแสดงให้ถึงลักษณะพิเศษซึ่งแสดงให้ถึงสิทธิเอกสิทธิ์ของรัฐซึ่งไม่สามารถพบได้ในสัญญา ทางแพ่งโดยทั่วไปนะครับอันนี้ลักษณะนี้เขาถือว่าเป็นสัญญาทางปกครองอย่างนี้นะครับทีนี้ต่อมาเมื่อผู้รับทุนได้รับทุนไปแล้วแต่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาเมื่อมีการทำผิดหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดก็ทำให้ต้องมีความรับผิดที่จะต้องชดใช้ทุนที่ได้รับไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญานั้นถ้าหากไม่ทำการชดใช้หน่วยงานที่ให้ทุนก็จะนำคดีมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองจึงเป็นคดีที่ขึ้นศาลปกครองได้ตามที่คุณเบิร์ตถามมา
0: ค่ะท่านท่านเอกนาถคะแล้วกรณีที่เป็นคดีเข้ามาสู่ศาลปกครองล่ะคะรายละเอียดของคดีเป็นอย่างไรคะท่าน
1: ครับสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคดีที่เราจะคุยกันวันนี้
0: ค
1: ือเริ่มต้นที่โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ให้ทุนการศึกษาฝ่ายหนึ่งกับอีกฝ่ายหนึ่งคือผู้ที่รับทุนผมขอยกตัวอย่างนะสมมุติว่าชื่อนายบุญกันแล้วกันนะครับกับเรื่องของเรื่องคือนายบุญเนี้ยเข้ามาเซ็นสัญญารับทุนกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเมื่อได้รับทุนตามโครงการดังกล่าวแล้วกับปรากฏว่าไปร่ำเรียนแล้วไม่เรียนไม่จบตามหลักสูตรการศึกษาที่ตัวเองเข้าไปศึกษาแล้วก็อ้างว่าเกิดจากผลกระทบจากที่ตนเองเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าเรื้อรังชนิดหนึ่งทำให้ตนเองต้องตกเป็นผู้ผิดสัญญาต่อสถาบันการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเมื่อนายบุญไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาได้ครบถ้วนฝ่ายผู้ที่ให้ทุนซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีก็เห็นว่าเขาต้องชดใช้เงินคืนให้แก่สถาบันแต่ปรากฏว่านายบุญก็บอกไม่สนใจแล้วฮะเพิกเฉยสถาบันจึงแจ้งให้นายบุญและผู้ค้ำประกันร่วมกันรับผิดชดใช้เงินทุนการศึกษาแต่สองคนก็ยังเพิกเฉยนะครับสถาบันไม่มีทางอื่นที่จะบังคับได้จึงมานำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองโดยขอให้ศาลนะมีคำพิพากษาให้นายบุญและผู้ค้ำประกันร่วมกันหรือแทนการชดใช้เงินที่สถาบันได้จ่ายไปเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ15ต่อปีนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่สถาบันครับ
0: ค่ะแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านเอกนัทบอกว่าในบุญค่ะได้อ้างว่าตัวเองเนี่ยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเรื้อรังค่ะทำให้ไม่สามารถศึกษาต่อได้จนสำเร็จค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดว่าหากฝืนให้ศึกษาหรือว่าทำงานต่อไปค่ะก็อาจจะไม่มีประสิทธิภาพค่ะท่านกรณีเช่นนี้ค่ะถือว่านักเรียนทุนคนนี้ค่ะไม่ได้มีเจตนาหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือเปล่าคะท่านหรือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย
1: ครับจะเป็นอย่างไรนะก็เรามาติดตามดูว่าศาลปกครองสูงสุดในคดีนี
0: ้
1: ท่านได้พิจารณาประเด็นเหล่านี้ตามข้อต่อสู้ข้อเถียงข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีนี้อย่างไรนะผู้ถูกฟ้องคดีนะว่าอย่างไรนะครับครับคดีนี้ข้อได้จริงก็เป็นที่รับกันว่านายบุญซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งได้ทำสัญญารับทุนการศึกษาตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและต่อมาก็ได้รับในระดับอุดมศึกษาอีกซึ่งก็ทำไว้กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเขาเรียกกันสั้นๆว่าสสวทนั่นเองเป็นที่รู้จักกันนะครับโดยมีข้อตกลงตามสัญญาว่าเมื่อเรียนจนสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วจะต้องสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่คณะอนุกรรมการประสานงานโครงการพสวทเป็นผู้กำหนดและมีข้อตกลงตามสัญญาอีกว่าเมื่อเรียนจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วจะต้องสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโททางด้านวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยที่คณะอนุกรรมการกำหนดและเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้วหากไม่ได้รับคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการให้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกจะต้องยินยอมเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานที่คณะอนุกรรมการหลังสำเร็จการศึกษาเป็นผู้กำหนดโดยที่มีบิดาของนายบุญซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่สองเป็นผู้ค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาเขาเรียกว่าสัญญาค้ำประกันนะครับต่อ ่อมาภายหลังจากที่ทำสัญญารับทุนการศึกษาดังกล่าวแล้วนายบุญก็ได้ตั้งใจร่ำเรียนจนสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกด้วยเช่นกัน
0: ค่ะ
1: ครับแต่ปัญหามันเกิดขึ้นตอนที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท
0: ค่ะ
1: คือในระหว่างที่ศึกษาปริญญาโทนั้นปรากฏว่าผลการเรียนในภาคเรียนที่2ของการศึกษาระดับปริญญาโท
0: ค่ะ
1: ปีแรกเนี่ยนะปรากฏว่านายบุญเนี่ยได้เกรด F ตกครับ
0: ค่ะ
1: ทุกวิชา
0: ค่ะ
1: ทำให้เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2เนี่ยเท่ากับ 1.43
0: โ
1: หไม่สามารถที่จะมีสภาพเป็นนิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อไปได้ครับ
0: ค่ะ
1: ครับเมื่อเป็นดังนั้นที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอุดมศึกษาจึงมีมติให้นายบุญพ้นสภาพนิสิตพ้นจากการรับทุนของพสวท.และจะต้องชดใช้ทุนการศึกษาคืนให้แก่สถาบันทีนี้นายบุญทำไงฮะนายบุญก็อ้างนะฮะว่าตัวเองก็ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าชนิดเรื้อรังเป็นเหตุให้ไม่สามารถศึกษาต่อไปได
0: ้
1: จึงไม่ต้องรับผิดตามสัญญารับทุนครับคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดก็ตั้งประเด็นวินิจฉัยว่านายบุญจะต้องรับผิดตามสัญญาที่พิพาทหรือไม
0: ่
1: โดยที่สัญญาให้ทุนการศึกษาทั้ง2ฉบับมีข้อตกลงตามสัญญาว่าถ้าผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือปฏิบัติตามเงื่อนไขแต่ละข้อในลักษณะที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือศึกษาไม่สำเร็จด้วยประการใดๆและคณะอนุกรรมการหรือคณะอนุกรรมการหลังสำเร็จการศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้รับทุนจะต้องรับผิดผู้รับทุนย่อมยินยอมจะต้องยินยอมนะชดใช้เงินทุนการศึกษาคืนเป็นจำนวน2เท่าของจำนวนเงินที่ได้รับทุนไปหรือเงินอื่นใดที่รับไปจากผู้ให้ทุนในระหว่างที่ศึกษาตามสัญญานี
0: ้
1: อ
0: ัน
1: นี้คือข้อกำหนดในสัญญามีไว้นะครับโดยที่ต้องชำระให้ครบถ้วนภายใน90วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้ทุนหากผู้รับทุนไม่ชำระเงินดังกล่าวหรือชำระไม่ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนดผู้รับทุนยินยอมให้คิดดอกเบี้ยจากเงินที่ค้างชำระในอัตราร้อยละ15ต่อปีนับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระเงินจนถึงวันที่ชำระหนี้เสร็จสิ้นครบถ้วน
0: ค่ะ
1: ครับทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขข้อ1ระบุไว้ด้วยว่าผู้รับทุนอาจไม่ต้องรับผิดตามสัญญานะฮ
0: ะ
1: เมื่อสักครู่บอกว่าถ้าหากไม่สำเร็จการศึกษาไม่ว่าด้วยประการใดๆจะต้องรับผิดแต่มีอีกข้อหนึ่งเงื่อนไขก็ระบุไว้ว่าผู้รับทุนไม่ต้องรับผิดตามสัญญา
0: ค่ะ
1: คือ 1. กรณีตายหรือ 2. มีเหตุอันสมควรให้ผู้รับทุนไม่ต้องรับผิดนะฮะ
0: ค่ะ
1: นั่นคือโดยความเห็นหรือการพิจารณาของคณะกรรมการหรืออนุกรรมการเขาพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุสมควร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้ผู้รับทุนไม่ต้องรับผิด
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ไม่ต้องรับผิดชดใช
0: ้
1: เงินตามสัญญา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทางปกครองที่รับทุนการศึกษาไปทีนี้ข้อที่จริงก็ปรากฏตามที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่นะฮะมีการรับทุนแล้วทีนี้ท่านก็วินิจฉัยต่อว่าการที่นายบุญนะอ้างว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจะเป็นเหตุให้พ้นจากความรับผิดตามสัญญาที่พิพาทนี้หรือไม
0: ่อัน
1: นี้สำคัญนะฮะในส่วนที่เขาโต้แย้งมานะคร
0: ับ
1: ทีนี้เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ในสำนวนคดีนี้ปรากฏว่าคณะอนุกรรมการได้เรียกตัวนายบุญไปพบเพื่อที่จะไปพบกับนักจิตวิทยาเพื่อที่ทำการตรวจปรากฏว่านายบุญไม่ยอมไปพบโดยอ้างว่าไม่อาจยอมรับได้ว่าตนเองเป็นผู้ป่วยตอนแรกว่าอ้างว่าป่วยนะ
0: ตอนแรกบอกว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
1: ครับแต่พอเขาจะเรียกไปดูว่าป่วยจริงหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: โดยให้ไปพบนักจิตวิทยาก็อ้างว่าไม่ไปไม่ยอมรับได
0: ้
1: ไม่สามารถยอมรับได้เดี๋ยวเขาไม่วิจัยว่าตัวเองป่วยนะฮ
0: ะ
1: ทีนี้พยานหลักฐานอื่นปรากฏในสำนวนอีกว่าในขณะที่นายบุญรับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาระดับปริญญาตรีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่นั้นนายบุญก็ไปสมัครศึกษาระดับปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงอ
0: ี
1: กที่หนึ่งและได้ศึกษาร่ำเรียนจนสำเร็จการศึกษาอีกด้วยแล้วก็ได้ยื่นสมัครศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนั่นอีกต่างหาก
0: อ
1: ันเนี้ยศาลท่านก็เห็นว่าแสดงเห็นว่าในขณะที่คณะอนุกรรมการได้เรียกนายบุญมาพบนั้น
0: อะ
1: นายบุญไม่ได้มีอาการป่วยจนถึงขนาดที่ไม่รับรู้หรือไม่รู้สึกตัวจนไม่สามารถมาพบคณะอนุกรรมการได
0: ้
1: พฤติการดังกล่าวสอแสดงให้เห็นว่าไม่ประสงค์จะอ้างความเจ็บป่วยเป็นที่ว่าเป็นโรคซึมเศร้าเพื่อที่จะขอผัดผ่อนจากคณะอนุกรรมการเพื่อที่จะให้พ้นความรับผิดตามสัญญาฉะนั้นนายบุญจึงจะยกเอาเหตุแห่งความเป็นโรคซึมเศร้าเพื่อให้พ้นความรับผิดจากความรับผิดตามสัญญาพิพาทนี้ไม่ได
0: ้
1: นะเมื่อนายบุญไม่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจึงเป็นการผิดสัญญาให้ทุนการศึกษานายบุญจึงต้องรับผิดชดใช้เงินทุนคืนแก่สสว
0: ท
1: และบิดาของนายบุญในฐานะผู้ค้ำประกันจึงต้องร่วมรับผิดกับนายบุญด้วยทั้งนี้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขแดงที่ออ่าง 4/2553 ครับผม
0: ค่ะที่แท้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนายบุญที่บอกว่าอ้างว่าตัวเองป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยแต่อย่างที่ที่ท่านเอกนัทได้บอกมาก็คือว่าตัวเองเนี่ยก็ได้ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอีกแห่งหนึ่งแล้วแถมยังเรียนจนสำเร็จด้วยค่ะจริงๆแล้วไม่เป็นใช่ไหมคะท่านคนเป็นโรคซึมเศร้าเรียนจากที่นี่อยู่แล้วแล้วไปเรียนอีกที่หนึ่งใช่ไหม
1: คือในคดีนี้นะฮะ
0: ค่ะ
1: ยังไม่ปรากฏชัดว่าในขณะที่เขาไปเรียนที่อีกแห่งหนึ่งอ
0: ่ะ
1: เขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าที่จะถือว่าเป็นเหตุอันสมควรที่เขาจะไม่ต้องรับผิด
0: ค่ะ
1: เขาอาจจะป่วยก็ได้หรือไม่ป่วยก็ได
0: ้
1: นะอันนี้ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏแต่ปรากฏว่าเขาไปเรียนแล้วสำเร็จ
0: ค่ะ
1: และในขณะที่คณะกรรมการอนุกรรมการเนี่ยได้เชิญนายบุญมาเพื่อจะหาข้อเท็จจริงว่าเขาป่วย
0: เป็นโรคซึ
1: มเศร้าหรือเปล่ามีเหตุอันสมควรหรือเปล่าเพื่อให้เขาเข้ามาแล้วก็แจ้งให้เข้ามา
0: ก็ไม่มา
1: ไม่มาเขาบอกอะไรจะเอานักจิตวิทยามาตรวจถ้าหากตรวจว่าพบเขาเป็นโรคซึมเศร้าจริง
0: ค่ะ
1: อาจจะเป็นเหตุสมควรก็ได
0: ้
1: ซึ่งในคดีนี
0: ้
1: นายบุญไม่มาและศาลท่านก็ชี้ว่าการที่เขาไม่มาพบคณะอนุกรรมการเนี่ยพฤติการสอดแสดงให้เห็นว่าไม่ประสงค์ที่จะอ้างความเจ็บป่วยที่ว่าเป็นโรคซึมเศร้าเพื่อขอผัดผ่อนต่อคณะกรรมการเพื่อให้พ้นความรับผิดตามสัญญาซึ่งมีเงื่อนไขไว้ให้แล้วแต่ก็ไม่ได้ปฏิบัติตามนั่นเองครับ
0: ค่ะก็คือคดีนี้ที่เราพูดคุยกันเมื่อสักครู่นี้นะคะก็น่าจะเป็นบรรทัดฐานที่ดีค่ะสำหรับผู้ที่ให้ทุนการศึกษานะคะและก็ผู้ที่รับทุนการศึกษาต่อไปด้วยว่าสัญญาต้องเป็นสัญญาใช่ไหมคะท่าน
1: ครับถูกต้องครับ
0: ค่ะท่านคะท่านเอกนัทค่ะท่านมีข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมอีกไหมคะ
1: ครับสำหรับข้อคิดในเกี่ยวกับประเด็นนี้นะฮะเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้การรับทุนไปศึกษาไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐของสถาบันการศึกษาหน่วยงานราชการอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้มีปัญหาคดีพิพาทเกี่ยวกับการชดใช
0: ้
1: หรือไม่ใช้ยอมชดใช้ทุนการศึกษานี่เยอะและเป็นคดีเข้ามาสู่ศาลปกครองเยอะน
0: ะ
1: เนื่องจากโดยที่วัตถุประสงค์ของสัญญาการรับทุนการศึกษาไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือรัฐบาลก็ดีก็มีความต้องการที่จะให้ผู้รับทุนเนี่ยกลับมาปฏิบัติหน้าที
0: ่
1: ไม่ว่าจะมาเป็นพนักงานของรัฐหรือเป็นพนักงานราชการหรือเป็นข้าราชการน
0: ะ
1: เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานน่ะในการที่จะจัดทำบริการสาธารณะภายหลังจากที่สำเร็จการศึกษาแล้วก็จึงได้ให้ทุนไปให้เงินไปอย่างเช่นข้าราชการเนี่ยไม่ได้ให้เงินโดยตรงนะฮะ
0: ค
1: ือได้รับการลาไปศึกษาต่ออาจจะเป็น1ปี2ปีหรือ3ปีแต่ในระหว่างที่ไปศึกษาต่อเนี่ยไม่ได้ทำงานแต่ได้เงินเดือน
0: อ
1: ันนี้ก็ถือว่าเป็นการให้ทุนอย่างหนึ่งใช่ไหมหรือกรณีที่คนที่ยังไม่เคยเป็นข้าราชการเข้ามาไปศึกษาต่อวิชาที่เป็นความต้องการของรัฐหร
0: ือ
1: หน่วยงานเนี่ยเขาให้ทุนด้วยให้ค่าธรรมเนียมด้วยบางกรณีเนี่ย ให้ค่าใช้จ่ายรายเดือนอีก
0: โอ้
1: เห็นไหมอันนี้ก็เพื่อที่จะต้องการคนที่มีคุณภาพต้องการที่คนมีความรู้เพื่อมาจัดทำบริการสาธารณะและในการจัดสรรทุนแต่ละครั้งเนี้ยทุนเราก็ไม่ได้มีเยอะแยะมากมายให้กับทุกคนได้ในการจัดสรรแต่ละครั้งเป็นที่ทราบกันดีใช่ไห
0: ม
1: ก็จะมีคนที่มาสมัครเข้าส
0: ู่
1: การคัดเลือกจำนวนมากบางทุนเนี้ยให้แค่หนึ่งหรือสองคนคนสมัครสิบยี่สิบใช่ไหมฮ
0: ะ
1: ทีนี้ถ้าตัวเองเป็นหนึ่งในที่ได้จากคนสิบยี่สิบคนอีก18คนหรือ19คนที่เขาก็ต้องการเขาก็มีศักยภาพและมีความสามารถที่จะเข้ามารับแต่อาจจะคนที่ได้รับไปเนี่ยเหนือกว่านิดหน่อยหรือเท่ากันแต่กรรมการได้เลือกไปเมื่อเลือกไปแล้วคุณก็ควรที่จะตั้งใจศึกษาเรียนให้มันสำเร็จและเมื่อสำเร็จก็ตั้งใจกลับมาปฏิบัติในงานของรัฐถ้าหากคุณคิดจะไปเรียนเล่นๆหรือไม่ตั้งใจหร
0: ือ
1: ไปเรียนมาแล้วไม่สนใจที่จะมาปฏิบัติงานเพื่อที่จะชดใช้ทุนหรือรับราชการหรือทำบริการสาธารณะให้กับหน่วยงานตามความวัตถุประสง
0: ค
1: ์ไม่สมควรที่รับทุนใช่ไหมฮะเป็นไงฮะเพราะไปแล้วเป็นการปิดกั้นโอกาสของคนอ
0: ื่น
1: ค่ะเห็นไหมทันที่เขาจะไปก็ไม่ได้ไปนอกจากจะเป็นการปิดกั้นคนอื่นแล้วยังเป็นทำให้หน่วยงานของรัฐเสียโอกาสอีก
0: ใช่
1: ไหมฮ
0: ะ
1: เขาก็หวังว่าเฮ้ยด้วยความหวังว่าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าของที่ให้ทุนว่
0: า
1: จะได้คนเข้ามาซึ่งทรัพยากรคนนี้เป็นทรัพยากรสำคัญในการที่ดำเนินการการบริการสาธารณะของรัฐให้บรรลุวัตถุประสงค
0: ์
1: ให้สำเร็จได
0: ้
1: เขาต้องการคนให้รอเพราะนั้นถ้าเราเป็นผู้รับทุนนะก
0: ็
1: จะฝากไว้นะฮ
0: ะ
1: ตั้งใจเรียนต
0: ั้
1: งใจศึกษาให้สำเร็จและเมื่อสำเร็จแล้วก็กลับมาปฏิบัติงานชดใช้ทุนภายในระยะที่กำหนดตามข้อตกลงตามข้อสัญญาตามที่คุณเบิร์ตบอกสัญญาต้องเป็นสัญญาจะอ้างว่าสัญญาไม่เป็นสัญญา
0: ก็ไม่ได้
1: ก็ต่อเมื
0: ่อ
1: ได้ฮะ
0: ได้อะคะ
1: มีเงื่อนไขนะฮ
0: ะ
1: ที่เขากำหนดไว้ในสัญญานะฮะสองข้อจำได้ไหมฮะมาสักครู
0: ่ที่ท่านบอกข้อหนึ่งถ้าเสียชีวิตค่ะ
1: ข้อสองมีเหตุอันสมควร
0: ค่ะ
1: เหตุอันสมควรอื่นใดเนี้ยก็ต้องเป็นไปตามที่กรรมการเขาพิจารณาแล้ว มันเป็นเรื่องที่สมควรจริงๆ
0: ค่ะ
1: ถึงจะพ้นจากความรับผิดสัญญาไม่ต้องเป็นสัญญาก็ได้
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าไม่มีเงื่อนไข2อันนี้แล้วสัญญาต้องเป็นสัญญา
0: ค่ะโอเคค่ะก็การที่จะไปศึกษาต่อเนี่ยส่วนใหญ่สังเกตเลยว่าการให้ทุนเนี่ยทางหน่วยงานไม่ว่าจะรัฐบาลหรือเอกชนเนี่ยส่วนใหญ่จะส่งไปต่างประเทศค่าใช้จ่ายเนี่ยค่อนข้างสูงมากๆใช่ไหมคะท่าน
1: มีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ มีหลายคดีอย่างเช่นเป็นข้าราชการครูนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปศึกษาในประเทศไทยเนี่ยฮะแต่เนื่องจากระยะเวลาการศึกษาเนี่ยมันนาน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อาจบางท่านอาจจะเป็น4ปี6ปี8ปี
0: ค่ะ
1: จำนวนเงินเดือนที่ได้รับไปในระหว่างศึกษาอย่างตัวอย่างข้าราชการเนี่ยบางคนมีเงินเดือน 20,000 บาทหรือ 30,000 บาทในระหว่างเนี้ยถึงแม้หน่วยงานของรัฐหรือผู้ให้ทุนเนี่ยจะไม่ได้จ่ายค่าธรรมเนียมอะไรให้นะใช
0: ้
1: จ้างเองแต่จากการที่ไม่ทำงานแต่ได้รับเงินเดือนเนี่ยเดือนละ 20,000 บาท 30,000 บาทเน
0: ี่
1: ยปีนึงก็ 300,000
0: 600,000
1: ไป 3 ปีก็เป็นล้านใช่มั้ยฮะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เยอะฮ
0: ะ
1: และยิ่งไปศึกษาต่อต่างประเทศเนี่ยค่าใช้จ่ายยิ่งเยอะเพราะรัฐบาลหรือเจ้าของทุนเนี่ยต้องออกทั้งค่าธรรมเนียมค่าเดินทางและค่าดำรงชีพในระหว่างนั้นให้ด้วย
0: ค่ะ
1: อันนี้ค่อนข้างที่เยอะ
0: ครับค่ะก็เบิร์ตทราบมาว่าคดีที่ฟ้องที่ศาลปกครองค่ะเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาชดใช้ทุนการศึกษาเนี่ยมีเข้าสู่ศาลปกครองจำนวนมากเลยค่ะท่านแล้วมีคดีดังๆนะคะที่เป็นคดีนึงเลยอ่ะที่ว่าผู้ที่ขอทุนไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศแล้วไม่กลับมาใช้ทุนทำให้ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดชอบแล้วก็ชดใช้เงินใช่ไหมคะท่าน
1: ครับก็มีกรณีเรื่องเกิดที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะฮะ
0: ค่ะ
1: ก็เป็นทันตแพทย์ท่านหนึ่งนะฮะ
0: ค่ะ
1: ได้รับทุนไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้ก็ให้เพื่อนที่อยู่ร่วมชั้นเรียนเดียวกันเป
0: ็
1: นผู้ค้ำประกันแล้วก็อาจารย
0: ์
1: เป็นผู้ค้ำประกันทีนี้ไปศึกษาต่อก็ไม่กลับมาอีกเลยพอไม่กลับมาอีกเลยเกิดเรื่องขึ้นทีนี้ทางมหาวิทยาลัยทำไงก็ต้อง เรียกให้คนที่รับทุนอ่ะไปชดใช้และขณะเดียวกันก็ต้องเรียกให้ผู้ค้ำประกันเนี่ยมาชดใช้หรือร่วมชดใช้ด้วยสุดท้ายก็เป็นข่าวใหญ่โตลงทาง
0: ห
1: น
0: ัง
1: สือพิมพ์ลงสื่อหลายๆแขนงนะ
0: ฮะ
1: กรณีนั้นนะฮ
0: ะ
1: คงเป็นที่รู้จักแล้วเป็นที่รู้กันดีนะ
0: คะค่ะสุดท้ายแล้วค่ะท่านเอกนัทคะเมื่อสักครู่นี้ท่านได้ฝากไปแล้วในเรื่องของการชดใช้ทุนทีนี้ขอให้ฝากเพิ่มเติมอีกนิดนึงสำหรับผู้ที่ต้องการจะไปศึกษาต่อจริงๆและไม่ปิดกั้นโอกาสให้กับคนที่เขาก็ต้องการไปบ้างค่ะท่านอยากให้ฝากย้ำอีกสักนิดนึงค่ะท่าน
1: ครับย้ำก็คือต้องตั้งใจศึกษาเรียนให้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาหรือตามวัตถุประสงค
0: ์
1: เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วก็ควรที่จะกลับมารับใช้ประเทศชาติตามวัตถุประสงค์ของสัญญาตามสิ่งที่เจ้าของทุนเขาอุตส่าห์หาทุนให้คุณไปเรียนคุณก็ควรกลับมาเพื่อที่จะจัดทำบริการสาธารณะตามความประสงค์ของหน่วยงานนั้น
0: ค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการผิดสัญญาการใช้ทุนการศึกษาสังเกตเลยที่เราพูดคุยกันมานะคะเป็นปัญหาที่สำคัญแล้วก็มีการเข้าสู่การพิจารณาคดีของศาลปกครองเป็นจำนวนมากเลยค่ะซึ่งหลายๆคดีนะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงการขาดความรับผิดชอบของผู้รับทุนค่ะดังเช่นคดีที่เราพูดคุยกันในวันนี้แล้วก็ท่านเอกนัทก็ได้ยกตัวอย่างจำนวน 2-3 คดีให้เราฟังนะคะก็คือว่าผู้ที่ต้องมาชดใช้เงินแทนผู้ค้ำประกันสัญญานั้นนะคะผู้ค้ำบางคนเนี่ยก็ไม่ได้เป็นบุคคลในครอบครัวค่ะบางคนก็เป็นแค่เพื่อนร่วมงานนะคะที่ต้องออกมารับผิดชอบแล้วก็ชดใช้นี้ด้วยนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากๆเพราะว่าบางคนก็เงินเดือนไม่ได้มากมายอะไรแต่ต้องมาร่วมชดใช้ในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ไปเรียนไม่ได้ไปศึกษาด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าท่านผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับคดีปกครองในข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองค่ะไม่มากก็น้อยนะคะหากผู้ฟังท่านใดค่ะต้องการติดตามรายการศาลปกครองพบประชาชนย้อนหลังค่ะทุกท่านค่ะสามารถเข้าไปรับฟังได้นะคะที่ Facebook ชื่อสำนักประชาสัมพันธ์ศาลปกครองค่ะหรือว่าจะเข้าไปติดตามได้ทาง PR Admin Court Fan Club นะคะและอีกหนึ่งช่องทางค่ะนั่นก็คือทางเว็บไซต์ของสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะwww.choosaad.or.th ค่ะท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของศาลปกครองหรือคดีปกครองค่ะท่านสามารถสอบถามข้อมูลได้นะคะที่สายด่วนศาลปกครอง1355ค่ะและวันนี้ค่ะทางรายการศาลปกครองพบประชาชนค่ะต้องขอขอบพระคุณท่านเอกนัทจีนาเสนค่ะท่านตุลาการศาลปกครองกลางค่ะในฐานะท่านรองโฆษกศาลปกครองที่ท่านนะคะให้เกียรติมาพูดคุยในรายการวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะท่าน
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสุดท้ายแล้วค่ะต้องขอขอบคุณสมาคมสื่อช่อสะอาดที่ให้การสนับสนุนการออกอากาศในวันนี้ค่ะพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนได้ใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะสำหรับวันนี้ดิฉันพรณภาบุญฤทธิ์และท่านเอกนัทจินาเสนต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการศาลปกครองพบประชาชนส่งกระจายเสียงผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุของสมาคมสื่อช่อสะอาดจำนวน421สถานีพร้อมกันทั่วประ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย27จังหวัดและกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักระลอกใหม่กระทรวงพาณิชย์สั่งดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นไม่ให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชนพร้อมเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพทั่วประเทศรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยืนยันว่าความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐไม่อาจแก้ไขด้วยวิธีการทางทหารต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย27จังหวัดและกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักระลอกใหม
2: ่นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากสะสมในหลายพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดได้แก่เพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายก

0: อกจากนี้ได้เน้นย้ำให้ประชาชนเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะวันที่5ถึง6ตุลาคมจะส่งผลกระทบภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจากนั้นในช่วงวันที่8ถึง13ตุลาคมภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยลุ่มต่ำและชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดทั้งนี้สามารถแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงทางสายด่วนนิรภัย1784หรือ LINE @1784DDPM ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำและวางแผนจัดจราจรน้ำทั้งระบบในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำให้กับประชาชน
2: ในเสร็จสิทธิ์โพชัยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่กรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและประชุมวางแผนบริหารจัดการน้ำบริเวณเขื่อนพระราม6อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภาพรวมสถานการณ์น้ำวันนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีมีปริมาณน้ำในอ่างประมาณ965ล้านลูกบาศก์เมตรและระบายน้ำในอัตรา450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะประเมินปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างแนวโน้มฝนและสถานการณ์ภัยน้ำประกอบการพิจารณาปรับอัตราการระบายเพื่อเตรียมรองรับน้ำไหลเข้าเพิ่มเติมและลดผลกระทบต่อประชาชนเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ตั้งแต่วันนี้ถึง8ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยกรมชลประทานจะนำข้อมูลพยากรณ์มาประกอบการประเมินและปรับแผนบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องขณะที่เขื่อนพระราม6มีอัตราการระบายน้ำฐานท้ายเขื่อน655ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ในอัตรา24ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยรักษาคุณภาพน้ำในคลองและสนับสนุนน้ำดิบสำหรับสถานีผลิตน้ำหนองแคซึ่งผลิตน้ำประปาให้กับประชาชนในพื้นที่ติยาพันยังเทียนรายงาน
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยเปิดเผยภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำแม่กลองมีแนวโน้มน้ำลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังจากฝนที่ตกเพิ่มในระยะนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสรุปสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่าภาพรวมพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำแม่กลองเริ่มมีแนวโน้มน้ำลดลงแต่ยังคงมีพื้นที่เสี่ยงสำคัญที่ต้องจับตาเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทราโดยสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำสถานีวัดน้ำนครสวรรค์วัดได้ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยต้องเฝ้าระวังจุดน้ำท่วมขังจังหวัดเพชรบุรีที่เป็นจุดเสี่ยงจากปัจจัยปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานและฝนที่จะตกเพิ่มในช่วงวันที่10ตุลาคมสำหรับสถานการณ์น้ำปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังรอการระบายลงสู่แม่น้ำแม่กลองในพื้นที่อำเภอบางคนทีและอำเภออัมพวาจังหวัดฉะเชิงเทรามีน้ำท่วมขังบนถนนหลายจุดส่วนกรุงเทพมหานครมีน้ำท่วมขังในจุดสำคัญควรหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรได้แก่ถนนเจ้าคุณทหารถนนฉลองกรุงถนนหลวงแพ่งบริเวณหน้าโลตัสลาดกระบังและถนนลาดกระบังตลอดทั้งสายขณะที่ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางติดตามการระบายน้ำคลองรังสิตเตรียมหารือคณะกรรมการเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางลงพื้นที่ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีติดตามสถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการระบายน้ำโดยกล่าวว่าปัจจุบันมีน้ำจากจังหวัดนครนายกเข้ามายังคลองรังสิตจำนวนมากขณะที่น้ำเหนือค่อนข้างทรงตัวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้

0: ขอเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ตามชุมชนซึ่งได้กำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญขณะที่กรมชลประทานได้เดินเครื่องสูบน้ำทุกตัวและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ในอัตรา84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนกรณีที่ชาวบ้านอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกต้องการให้ระบายน้ำผ่านมายังจังหวัดปทุมธานีและออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั้นนายเอกนิติกล่าวว่าจะต้องบริหารจัดการน้ำให้เชื่อมโยงทั้งระบบเนื่องจากยังคงมีปัญหาในหลายพื้นที่โดยในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเตรียมการรับฝนระลอกใหม
1: ่วันนี้คงต้องบริหารจัดการที่เชื่อมโยงทั้งระบบนะครับที่เห็นว่าน้ำจากองครักษ์ที่นครนายกมาที่ปทุมธานีขนาดเดียวกรุงเทพก็ปัญหาเดิมก็ยังมีอยู่วันนี้ผมคิดว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะนัดประชุมภาคกลางทั้งหมดนะครับว่าต้องบริหารจัดการให้ในทิศทางเดียวกัน
0: นายเอกนิติยังได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำและหากเปิดรับน้ำจากพื้นที่อื่นเข้ามาจะต้องมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าเพื่อลดผลกระทบพร้อมเตรียมแก้ปัญหาระยะยาวเนื่องจากคลองรังสิตเป็นคลองสายสำคัญที่ส่งน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยานอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรียังได้กำชับเรื่องการเยียวยาซึ่งจะดำเนินการโดยเร็วปฏิพลสารพมมารายงาน
2: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงเรือติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมั่นกรุงเทพมหานครยังสามารถรับน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนได้
3: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงเรือติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อประเมินสถานการณ์จากพื้นที่จริงและติดตามความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำและป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยพลโทอดุลกล่าวว่าสถานการณ์ที่ได้เห็นจากพื้นที่จริงทำให้มีความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ในภาพรวมว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครยังสามารถรองรับการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมทั้งปริมาณน้ำทะเลหนุนได้จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าทุกหน่วยงานกำลังทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ย้ำว่ากระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพพร้อมสนับสนุนหน่วยงานที่รับผิดชอบและพื้นที่อย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อเติมเต็มในส่วนที่ยังขาดและทำให้ความช่วยเหลือไปถึงประชาชนได้รวดเร็วที่สุด
4: วันนี้เรามาดูว่าที่ทางกรมชลประทานรายงานทุกวันว่าปล่อยน้ำลงมาจากประตูน้ำของทางเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยมาดูว่าปริมาณน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาปล่อยมากับน้ำทะเลจะมาหนุนเนี่ยมันชนกันที่กรุงเทพเนี่ยปริมาณเขื่อนของกทม.ที่สร้างไว้88กิโลเนี่ยเรามีความระดับความแตกต่างของตลิ่งกับปริมาณน้ำอย่างไร
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังกล่าวว่าในวันนี้มีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day หลายแห่งทั้งการเก็บขยะและขยะชิ้นใหญ่รวมถึงการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะและชุมชนเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดคืนสภาพพื้นที่ให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วซึ่งกองทัพพร้อมจัดกำลังและเครื่องมือเข้าร่วมสนับสนุนการฟื้นฟูควบคู่ไปกับการช่วยเหลือพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาและเครือข่ายพันธมิตรเข้าฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในพื้นที่การเคหะคลองจันทน์ช่วยประชาชนให้กลับมาใช้ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยนายชัยยศตั้งวรกุลชัยผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ได้ร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรตรวจสอบและฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในพื้นที่การเคหะคลองจันทน์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยประเมินความเสี่ยงอย่างตรวจสอบและฟื้นฟูตู้ไฟฟ้าเบรกเกอร์อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วสายไฟเต้ารับสวิตช์ระบบแสงสว่างระบบปั๊มน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมทดสอบความปลอดภัยก่อนส่งมอบพื้นที่เนื่องจากระบบไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมอาจมีความชื้นหรือความเสียหายที่มองไม่เห็นจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเสียบปลั๊กหรือเปิดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้กลับมาใช้ไฟฟ้าและดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้กฟผ.ยังสนับสนุนงบประมาณ 300,000 บาทให้แก่มูลนิธินายช่างไทยใจอาสาเพื่อร่วมฟื้นฟูบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบพร้อมมอบถุงยังชีพข้าวกล่องและน้ำดื่มแก่ประชาชนในพื้นที่การเคหะควบคู่กับการช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมในจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเพื่อส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วด้านองค์การจัดการน้ำเสียฉีดพ่นจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียควบคู่เร่งสูบระบายน้ำในพื้นที่เคหะร่มเกล้านายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังและการเร่งระบายน้ำโดยจากการลงพื้นที่สำรวจและรับฟังปัญหาพบว่ามีหลายจุดน้ำท่วมขังสะสมหลายวันจนเริ่มเน่าเสียเปลี่ยนสีและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนกระทบต่อสุขอนามัยจึงได้สั่งการและกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำควบคู่ไปกับการเดินเครื่องสูบระบายน้ำออกโดยเร็วที่สุดโดยประสานองค์การจัดการน้ำเสียจัดส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารจุลินทรีย์ชีวภาพเพื่อย่อยสลายบำบัดปรับปรุงคุณภาพน้ำและลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในชุมชนพร้อมเน้นย้ำว่าการฉีดพ่นสารจุลินทรีย์เป็นมาตรการเสริมที่ต้องทำควบคู่กับการเร่งระบายน้ำเพื่อไม่ให้ปัญหาน้ำท่วมขังเรื้อรังกลายสภาพเป็นน้ำเน่าเสียซ้ำเติมสุขภาวะของประชาชนและได้กำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกรุงเทพมหานครและองค์การจัดการน้ำเสียติดตามพื้นที่ท่วมขังอย่างต่อเนื่องขณะที่วันนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงษ์ที่จังหวัดปราจีนบุรี
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงษ์ที่จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่โดยนายกรัฐมนตรีได้ตรวจเยี่ยมบริเวณหอผู้ป่วยในพร้อมพบปะและให้กำลังใจผู้ป่วยตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์จากการที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรระดับน้ำยังคงท่วม 30-40 เซนติเมตรโดยได้ลำเลียงผู้ป่วยไปรักษาณโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ตั้งแต่คืนวันที่27กันยายนที่ผ่านมาพร้อมเปิดโรงพยาบาลสนามรวม3แห่งได้แก่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์อำเภอเมืองปราจีนบุรีโรงเรียนมารีวิทยากบิลบุรีอำเภอกบิลบุรีและโรงเรียนสวนวิทยาอำเภอประจันตคามจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะขึ้นรถยกสูงของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อลงพื้นที่ติดตามการบริหารสถานการณ์พร้อมมอบถุงยังชีพและตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์สั่งดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นไม่ให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชนพร้อมเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
6: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดตั้งวอร์รูมกรมการค้าภายในเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นให้เข้าไปทั่วถึงทุกพื้นที่และไม่ขาดแคลนส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมเข้าให้การช่วยเหลือพร้อมเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายและกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาเช่นไข่ไก่โดยได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์และขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ 30-50 ออกไป 2-3 สัปดาห์เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงซึ่งหากประชาชนพบเห็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาแจ้งได้ที่สายด่วน1569ขณะที่บางพื้นที่ในตอนนี้น้ำลดลงแล้วกระทรวงพาณิชย์จึงได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและพื้นที่ต่างๆจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมส่วนในระยะยาวจะได้จัดทำโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
7: เพราะเราก็มีความตั้งใจว่าต้องการที่จะดูแลให้สินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นเนี่ยไปทั่วถึงในทุกพื้นที่แล้วก็ไม่มีความขาดแคลนสิ่งที่เราพยายามดูแลก็มีสินค้าที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นสินค้าที่มีการเน่าเสียง่ายหรือเช่นผักสดหรือแม้กระทั่งไข่ไก่จุดใดที่มีการฉวยโอกาสกักตุนหรือขึ้นราคาเป็นพิเศษเนี่ยเราก็มีการลงไปตรวจในพื้นที่อย่างเข้มข้น
6: นางสุภจียังกล่าวอีกว่าในส่วนของความต้องการของถุงยางชีพนั้นกระทรวงพาณิชย์ได้จัดตั้งซิงเกิลคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาเพื่อรับเรื่องความต้องการถุงยางชีพและความช่วยเหลืออื่นๆจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศก่อนกระจายจัดส่งให้ตรงความต้องการของประชาชนนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงหลักเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมขณะที่มีผู้ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 850,000 รายนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเพื่อพิจารณาใช้เงินในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับเป็นค่าช่วยเหลือเบื้องต้นอาทิค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังละไม่เกิน 88,600 บาทซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรไม่เกิน 6,800 บาทค่าเช่าบ้านเดือนละไม่เกิน 2,500 บาทสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทรวมถึงกรณีบาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาล3วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือ 5,000 บาทและหากได้รับบาดเจ็บถึงขั้นพิการให้ความช่วยเหลือ 16,600 บาทส่วนที่2เป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีบ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีที่พักอาศัยถูกน้ำล้อมรอบได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 851,547 รายซึ่งพื้นที่ที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีและฉะเชิงเทรานอกจากนี้ปภ.และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้แก้ไขให้ระบบสามารถใช้งานได้ครอบคลุมแล้ว65จังหวัดและกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตทั้งนี้การลงทะเบียนในระบบจะอ้างอิงจากรหัสเลขที่บ้านเป็นหลักหากมีบุคคลในบ้านยื่นขอรับสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์สามารถเข้ารับบริการลงทะเบียนได้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือเจ้าหน้าที่อำเภอและสำนักงานเขต
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดสั่งการให้ทุกหน่วยเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆด้านโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันจะต้องมีอย่างเพียงพอร้านค้าผู้ประกอบการจะต้องไม่เฉลยโอกาสขึ้นราคาสินค้าจะต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายหากตรวจพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ประชาชนที่พบสินค้าขาดหรือไม่เพียงพอราคาสินค้าไม่เป็นธรรมหรือพบการกักตุนฉวยโอกาสแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
12: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวระหว่างการประชุมร่วมกับเอกอัครราชทูตต่างประเทศที่อาคารที่ตั้งของกระทรวงการต่างประเทศในกรุงเตหะรานของอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐไม่สามารถแก้ไขด้วยวิธีการทางทหารหรือมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่และมีเพียงการเจรจาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมและความเสมอภาคเท่านั้นที่จะยุติความขัดแย้งครั้งนี้ได้รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยังกล่าวเพิ่มเติมว่าหากศัตรูของอิหร่านเลือกเส้นทางของการเผชิญหน้าทางทหารอีกครั้งการตอบโต้ของอิหร่านจะรุนแรงยิ่งกว่าเดิมทั้งนี้อิหร่านเสนอที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งโดยแลกกับการที่สหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวแต่ยังเปิดทางสำหรับการเจรจาหรือกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีเฟเดริกแมสแห่งเยอรมนีพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเยอรมนีเดินทางถึงกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนแล้วในวันนี้โดยไม่แจ้งล่วงหน้าเพื่อแสดงถึงการสนับสนุนยูเครนท่ามกลางสถานการณ์ที่รัสเซียยังคงระดมโจมตีเป้าหมายในหลายเมืองทั่วยูเครนนายกรัฐมนตรีแมสกล่าวว่าเขาเดินทางมายังกรุงเคียฟในวันนี้เนื่องจากยูเครนต้องการการสนับสนุนจากทุกฝ่ายในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ข้างหน้าและหากไม่สามารถหยุดยั้งรัสเซียเครื่องจักรสงครามของรัสเซียจะหันมาเล่นงานเราในไม่ช้าด้านเจ้าหน้าที่ทางการของเยอรมนีเปิดเผยว่าผู้นำเยอรมนีจะประกาศมาตรการช่วยเหลือยูเครนชุดใหม่ซึ่งรวมถึงงบประมาณสนับสนุนทางทหารมูลค่า 1,000 ล้านยูโรและงบประมาณบูรณะซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนมูลค่า 350 ล้านยูโรรวมทั้งการบรรลุข้อตกลงการผลิตอากาศยานไร้คนขับหลายประเภทต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่7มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่5ถึงวันที่6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399 4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคาย บึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารมหาสารคามยโสธรกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 15:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.72 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 58 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
13: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
14: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
13: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
15: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
12: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน

คุยกันสารพันเรื่องสาระและบันเทิงใจบันดาลแรงกับข้อคิดและประสบการณ์จากแขกรับเชิญหลากหลายวงการกับรายการทอล์กกันซันเดย์ทุกวันอาทิตย์ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มสวท.FM 105 เมกะเฮิรตซ์

ค่ะวันนี้ทางรายการทอล์กกันสันเดย์กลับมาพบอีกครั้งหนึ่งหลังจาก 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเราคุยในเรื่องของสุขภาพวันนี้ก็อาจจะไม่ได้ไปไหนไกลจากสุขภาพมากนะแต่จะเป็นในพาร์ทของในเรื่องของการไปเรียนรู้ว่าจะทำยังไงให้ร่างกายหรือสุขภาพเรามีสุขภาพแข็งแรงอันแรกเลยก็น่าจะเป็นเรื่องอาหารค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากดร.อรรถเวชพฤกษ์สถาพรอธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานีมาให้ความรู้ในเรื่องของตัว

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการพช.พบประชาชนรายการที่นำเรื่องราวการพัฒนาและสาระดีๆจากกรมการพัฒนาชุมชนมาส่งตรงถึงคุณผู้ฟังเป็นประจำค่ะเราพบกันทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นทางสถานีวิทยุปากเกร็ด FM 93.75 MHz แห่งนี้ค่ะสำหรับเทปในวันนี้ถือเป็นเทปพิเศษจริงๆค่ะเพราะเราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับหน่วยงานที่เป็นหัวใจสำคัญในการสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนนั่นคือสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยค่ะคุณผู้ฟังคะภารกิจของพวกเราชาวพัฒนาชุมชนนั้นครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศเลยค่ะเรามีสำนักงานพัฒนาชุมชนตั้งอยู่ทุกจังหวัดรวมทั้งสิ้น76จังหวัดไม่รวมกรุงเทพมหานครและที่สำคัญเรายังมีพัฒนากรที่ทำงานคลุกคลีอยู่กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมกว่า878อำเภอทั่วประเทศค่ะพวกเราคือฟันเฟืองหลักที่นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริงในระดับฐานรากเพื่อมุ่งหวังให้พี่น้องประชาชนมีความทุกข์น้อยลงและมีความสุขมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับหัวใจหลักของกระทรวงมหาดไทยที่ว่าบำบัดทุกข์บำรุงสุขนั่นเองค่ะนอกจากนี้กรมการพัฒนาชุมชนยังมุ่งมั่นทำงานเพื่อให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากลหรือ SDG โดยเราเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบถึง4เรื่องจาก17เรื่องสำคัญได้แก่เรื่องที่1การขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่เรื่องที่5การบรรลุความเสมอภาคทางเพศและเสริมสร้างบทบาทสตรีเรื่องที่8การส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืนและเรื่องที่10การลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศค่ะและเพื่อให้เราได้เข้าใจลึกซึ้งถึงคำว่าความเข้มแข็งของชุมชนเราได้รับเกียรติจากสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนค่ะขอเชิญคุณผู้ฟังทุกท่านร่วมรับฟังบทสัมภาษณ์พิเศษนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการสสช.พอดแคสต์ค่ะรายการที่จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักเกี่ยวกับประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนงานของภารกิจสำคัญของสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนค่ะดิฉันพรปวีราอุ่ค่ะนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนค่ะและวันนี้นะคะเราก็อยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะก็คือท่านผอ.วิโรจน์น้ำหอมค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: อยากให้ท่านผอ.ค่ะได้แนะนำตัวให้กับทางผู้ชมได้รู้จักสักหน่อยค่ะ
1: ครับก็ผมวิโรจน์น้ำหอมนะครับผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสามัญชีพชุมชนครับ
0: อยากให้ท่านผอ.ค่ะได้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าความเป็นมาของสามัญชีพชุมชนนะคะเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วเกิดจากอะไรค่ะ
1: ที่ไปที่มาเนี่ยในหมู่บ้านชุมชนเรามีคนที่เขาเก่งๆทั้งในเรื่องของอาชีพหรือเรื่องของอะไรที่มันเป็นความเฉพาะเจาะจงของในหมู่บ้านชุมชนนะครับที่เราเรียกว่าปราชญ์ชุมชนนะครับซึ่งปราชญ์ชุมชนเนี่ยนะครับลักษณะเด่นก็คือว่าเป็นคนที่คนในหมู่บ้านชุมชนเขาเชื่อถือศรัทธาแล้วเขาประสบความสำเร็จในเรื่องนั้นๆสามารถที่จะมาขยายต่อให้กับคนที่มีความต้องการอยากจะไปเรียนรู้เนี่ยได้มีโอกาสที่จะศึกษาเรียนรู้สามัญชีพชุมชนเนี่ยก็เกิดจากว่าเราอยากจะให้ปราชญ์ชุมชนที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องที่อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนเนี่ยนะครับได้มีโอกาสที่จะมาแลกเปลี่ยนให้กับคนที่เขามีความต้องการที่จะอยากจะเรียนรู้กับท่านที่ทรงความรู้ก็คือท่านปราชญ์เนี่ยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของอาชีพนะครับที่เป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจฐานรากเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็อยู่ในหมู่บ้านชุมชนนะครับในกระบวนการสามัญชีพเนี่ยเราเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2560นะครับโดยณตอนนั้นเนี่ยเราก็รวมเอาปราชญ์ชุมชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านอาชีพนะครับมาส่งเสริมกระบวนการที่เรียกว่าการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีในตัวปราชญ์เนี่ยเพื่อที่ว่าหลังจากที่ทางปราชญ์เนี่ยเขาได้รับการถ่ายทอดวิธีการสื่อสารกับผู้คนเนี่ยนะครับเขาก็จะกลับไปสร้างทีมในหมู่บ้านชุมชนแล้วก็ไปถ่ายทอดสิ่งที่เป็นองค์ความรู้ที่อยู่ในตัวของปราชญ์เหล่านั้นเนี่ยให้กับคนในหมู่บ้านชุมชนที่เขามีความสนใจด้านอาชีพตามความสนใจของประชาชนในหมู่บ้านชุมชนนั้นนะครับซึ่งในกระบวนการของสามัญชีพหรือปราชญ์สามัญชีพเนี่ยนะครับหลังจากที่มีการดำเนินการในระดับหมู่บ้านที่เอาคนที่มีความสนใจในเรื่องของอาชีพมาเรียนรู้กับปราชญ์เนี่ยเราก็จะส่งเสริมต่อเนื่องก็คือในเรื่องของการรวมคนที่มีความสนใจด้านอาชีพที่มีการผลิตเหมือนกันมาส่งเสริมกระบวนการกลุ่มแล้วก็ส่งเสริมให้เขาจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพครับ
0: ค่ะแล้วสามัญชีพชุมชนนะคะมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนเหรอคะ
1: สามัญชีพชุมชนเนี่ยเป็นกระบวนการที่มีหัวใจสำคัญที่อย่างลากลึกไปจนถึงระดับครัวเรือนหรือคนในหมู่บ้านชุมชนซึ่งถ้าคนในหมู่บ้านชุมชนซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของชุมชนเนี่ยมีความเข้มแข็งเนี่ยนะครับภาพรวมของหมู่บ้านชุมชนก็จะมีความเข้มแข็งนะครับซึ่งสามัญชีพเนี่ยถ้าดูจากตัวถ้อยคำเนี่ยมาจากคำสองคำก็คืออาชีพกับสัมมาชีวะนะครับก็คือการประกอบอาชีพที่เป็นไปตามหลักสัมมาอาชีวะนะครับก็คือเป็นอาชีพที่เมื่อสักครู่ผมเล่าให้ฟังอ่ะเป็นอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้เป็นอาชีพสุจริตแหละไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมไม่ได้คำนึงถึงกำไรสูงสุดเป็นตัวตั้งแต่คำนึงถึงการสร้างความเป็นธรรมทางสังคมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเนี่ยมันต้องเริ่มจากหน่วยที่เล็กที่สุดของชุมชนก็คือคนในครัวเรือนในชุมชนนั่นแหละนะครับซึ่งในกระบวนการสัมมาอาชีพเนี่ยปราชญ์สามัญชีพที่เป็นผู้นำในหมู่บ้านชุมชนเนี่ยก็ได้มีกระบวนการที่ไปทำร่วมกับหน่วยที่เล็กที่สุดในชุมชนก็คือคนในหมู่บ้านชุมชนที่มีความต้องการด้านอาชีพเพราะนั้นถ้ามองในอีกมุมหนึ่งก็คือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้านชุมชนโดยตรงก็คือผู้นำก็คือตัวปราชญ์แล้วก็ผู้ตามก็คือชาวบ้านในหมู่บ้านชุมชนที่เขามีความต้องการด้านอาชีพถ้าในสองส่วนนี้นะครับมีความเข้มแข็งนะครับในภาพใหญ่ก็คือหมู่บ้านชุมชนก็จะมีความเข้มแข็งครับ
0: ค่ะแล้วสำหรับประเด็นเน้นย้ำกรมการพัฒนาชุมชนล่ะคะมีเป้าหมายการดำเนินงานและวิธีการอย่างไรบ้างที่ทางพื้นที่จะได้ดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้นค่ะ
1: ครับในเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับก็จะมีประเด็นเน้นย้ำก็คือการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแล้วก็การจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพนะครับซึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเนี่ยก็ต่อเนื่องมาจากกระบวนการที่มีการส่งเสริมในระดับหมู่บ้านที่รวมเอาคนที่มีความต้องการด้านอาชีพแล้วก็ให้ปราชญ์สามัญชีพเป็นคนถ่ายทอดนะครับในกระบวนการต่อเนื่องเนี่ยก็คือว่าเราก็จะมีการส่งเสริมให้คนที่ประกอบอาชีพในลักษณะเหมือนกันเอามาส่งเสริมให้เขามีการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มอาชีพ คำว่าการรวมตัวเป็นกลุ่มอาชีพเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนในหมู่บ้านชุมชนก็คือว่าเป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้เขาได้เรียนรู้การทำงานในรูปแบบของกลุ่มกลุ่มในที่นี้นะครับก็คือกลุ่มของอาชีพที่จะมีทั้งผู้นำและก็ผู้ตามนะครับซึ่งในกระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเนี่ยในกรมการมั่นชนที่พนักงานใช้เป็นหลักในการทำงานก็คือหลักการที่เรียกว่าหลักการ5กอนะครับกอแรกก็คือตัวกลุ่มเนี่ยก็โฟกัสไปที่ตัวสมาชิกนะครับก็ต้องมีคนที่มีการที่จะทำอะไรที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันมาร่วมกันกอที่2นะครับก็คือตัวกรรมการเป็นผู้นำของกลุ่มนั่นแหละก็จะมีกลุ่มคนกลุ่มนึงเป็นคนที่จะใช้ในเรื่องของการนำสมาชิกในกลุ่มเพื่อมาแลกเปลี่ยนแล้วก็มาร่วมกันในการที่จะขับเคลื่อนกลุ่มให้เดินไปข้างหน้าด้วยกันให้ได้กอที่3ก็คือกอกติกาในการดำเนินการร่วมกันเนี่ยแกนสำคัญก็คือว่าต้องมีการกำหนดระเบียบข้อบังคับหรือกฎกติกาที่จะมาปฏิบัติร่วมกันนะครับเพื่อให้การดำเนินการเนี่ยบรรลุเป้าหมายอย่างที่อยากจะให้เกิดโดยมีกติกาหรือระเบียบข้อบังคับเนี่ยเป็นแกนข้อปฏิบัติร่วมกันนะครับกอที่4นะครับก็คือกิจกรรมนะครับในการทำงานในรูปแบบกลุ่มเนี่ยนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือว่าจะต้องมีการวางแผนในการทำงานหรือเรียกว่าเป็นกิจกรรมที่ต้องมีการขับเคลื่อนนะครับถ้าเกิดว่ากลุ่มไม่มีกิจกรรมนะครับก็เป็นกลุ่มที่แน่นิ่งแล้วก็ไม่มีการเดินไปข้างหน้าเพราะนั้นในการทำงานในรูปแบบกลุ่มก็จะต้องมีการกำหนดแผนเพื่อกำหนดกิจกรรมที่จะต้องทำนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นกองทุนนะครับอาจจะเป็นการระดมจากสมาชิกที่ระดมกันทีละเล็กทีละน้อยเพื่อจะเป็นเงินที่จะเอามาใช้ในการขับเคลื่อนการทำกิจกรรมของกลุ่มอันนี้ก็จะเป็นหลัก5กอที่ทางพนักงานลงไปส่งเสริมในการทำงานในรูปแบบของกลุ่มนะครับที่จะมีประเด็นเน้นย้ำเรื่องการจัดตั้งกลุ่มอาชีพนะครับก็จะมีการวัดผลก็คือทุกอำเภอนะครับจะต้องมีกลุ่มอาชีพที่เกิดขึ้นจากกระบวนการสามอาชีพเนี่ยนะครับอำเภอละ1กลุ่มนะครับแล้วก็มีการรายงานผลซึ่งเราจะต้องรายงานผลผ่านระบบศูนย์ข้อมูลกลางนะครับแล้วก็จะมีการวัดผลก็คือว่าในทุกอำเภอนะครับก็ต้องมีกลุ่มอาชีพเกิดขึ้นอำเภอละ1กลุ่มนะครับ
0: สุดท้ายนี้ก่อนจบรายการไปค่ะอยากให้ท่านผอ.ได้ฝากและให้กำลังใจพื้นที่ค่ะ
1: ครับของเราพี่น้องพนักงานที่อยู่ในระดับพื้นที่นะครับส่วนหนึ่งของการสร้างสามัคคีชุมชนโดยเน้นเรื่องของกระบวนการกลุ่มเนี่ยก็เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนในหมู่บ้านชุมชนระดับพื้นฐานนะครับแล้วก็เข้าใจว่าของน้องๆพนักงานเนี่ยนะครับหัวใจของการทำงานก็คือการมุ่งที่จะให้พี่น้องเราอยู่ดีกินดีซึ่งในกระบวนการกลุ่มเนี้ยนะครับก็เป็นสะพานที่จะเชื่อมที่จะทำให้คนในหมู่บ้านชุมชนได้มีความอยู่ดีกินดีนะครับเพราะว่าเป็นการเสริมสร้างเรื่องของอาชีพนะครับให้เขามีความเข้มแข็งนะครับก็ขอฝากให้กำลังใจนะครับพี่น้องที่ทำงานในระดับพื้นที่ครับขอให้ทำงานอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ในส่วนที่มีข้อขัดข้องในประเด็นไหนอย่างไรเนี่ยก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมสามัคคีชุมชนนะครับโดยนักวิชาการที่รับผิดชอบเรื่องเนี้ยนะครับก็จะเป็นคุณพัชรีศรีสุวรรณนะครับก็เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานด้วยนะครับหรือถ้ามีประเด็นสงสัยนอกเหนืออย่างอื่นจะติดต่อกับผมโดยตรงก็ได้นะครับก็คือติดต่อมาที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสามัคคีชุมชนนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนได้อยู่แล้วนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้กำลังใจกับคนที่ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่นะครับให้มีขวัญกำลังใจในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่นะครับ
0: ค่ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผอ.วิโรจน์น้ำหอมมากๆนะคะที่ได้มาให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นเน้นย้ำแล้วก็ประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนงานในภารกิจของสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนนะคะหวังว่าสสช.พอดแคสต์ใน EP นี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านแล้วก็เป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ประโยชน์กับพื้นที่ได้ไม่มากก็น้อยนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะบ๊ายบายค่ะ

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสชช.พอดแคสต์วันนี้มาถึง EP ที่6 EP การสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการมาตรฐานการพัฒนาชุมชนผมสุวรรณตะเคียนเกลี้ยงเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานดำเนินรายการครับวันนี้มาอยู่กับท่านผอ.พนารัตน์มาสมบัติผอ.กลุ่มงานส่งเสริมผู้นำชุมชนและองค์กรชุมชนสวัสดีครับท่านผอ.ครับเดี๋ยวให้ท่านผอ.แนะนำตัวเองสักนิดนึงครับ
1: ค่ะสวัสดีนะคะพนารัตน์มาสมบัติค่ะผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมผู้นำชุมชนและองค์กรชุมชนค่ะแล้วก็ในภารกิจของกลุ่มงานส่งเสริมผู้นำชุมชนนะคะแล้วก็จะเป็นภารกิจเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนกลุ่มองค์กรเครือข่ายและชุมชนนะคะรวมถึงระบบมาตรฐานงานผู้นำชุมชนหรือมชช.ค่ะ
0: ครับผอ.ครับวันนี้ก็คือเราจะมาคุยกันเรื่องมาตรฐานการนำชนประเด็นเน้นย้ำเดือนมิถุนายน2569เอาเป็นว่าเรามาเข้าสู่ประเด็นกันเลยดีกว่านะครับซึ่งความสำคัญของระบบมาตรฐานการพัฒนาชนและการดำเนินงานที่ผ่านมาอยากให้ผอ.เล่าและก็ทำความเข้าใจครับเรียนเชิญครับ
1: ค่ะก็ระบบงานมาตรฐานงานพัฒนาชนหรือมชช.นะคะก็จะเป็นเครื่องมือค่ะสำหรับผู้นำชุมชนนะคะองค์กรกลุ่มองค์กรเครือข่ายชุมชนนะคะแล้วก็รวมถึงชุมชนด้วยนะคะเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของตนเองรวมถึงประเมินศักยภาพของตัวเองด้วยนะคะซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้นะคะที่ชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนาค่ะซึ่งก็จะเริ่มต้นตั้งแต่การมีส่วนร่วมของชุมชนเองนะคะตั้งแต่ร่วมคิดร่วมทำนะคะร่วมแก้ไขปัญหาด้วยกันแล้วก็สรุปถอดบทเรียนนะคะซึ่งก็จะกำหนดทิศทางการพัฒนาของชุมชนตามความต้องการของชุมชนเองนะคะเพื่อให้ชุมชนได้พัฒนาอย่างมีศักยภาพและก็มีความยั่งยืนในชุมชนเองค่ะซึ่งวัตถุประสงค์ของมชช.ก็คือเพื่อให้ผู้นำกลุ่มองค์กรเครือข่ายและก็ชุมชนนะคะใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองนะคะไปสู่ความเข้มแข็งค่ะส่วนภาคีการพัฒนานะคะก็จะเป็นเครื่องมือเชื่อมประสานนะคะการทำงานการพัฒนาของชุมชนเองโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลางค่ะ
0: โอเคครับเรารู้แล้วว่าความสำคัญของระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนหรือมชช.นั้นคืออะไรเอาเป็นว่าประเด็นต่อไปคือเรามาพูดถึงเป้าหมายและวิธีการดำเนินงานการขับเคลื่อนการเข้าสู่กระบวนการมาตรฐานการพัฒนาชุมชนเดี๋ยวให้ท่านผอ.เล่าต่อเลยครับว่าเป้าหมายและวิธีการมีอะไรบ้างเรียนเชิญครับ
1: ค่ะก็เรามารู้จักมาตรฐานงานพัฒนาชุมชนนะคะซึ่งมาตรฐานงานพัฒนาชุมชนทั้งของกรมนะคะก็จะมีทั้งหมดอยู่4ประเภทด้วยกันนะคะประกอบด้วยมาตรฐานผู้นำชุมชนนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในชุมชนเนาะมีผลงานกิจกรรมแล้วก็ได้รับการยอมรับจากชุมชนด้วยนะคะมีภูมิลำเนาชุมชนอย่างน้อย1ปีซึ่งมาตรฐานเนี้ยมันจะวัดกันอยู่ที่3ด้านด้วยกันค่ะแล้วก็ในเรื่องของด้านการบริหารตนเองเช่นการพัฒนาความรู้ความสามารถคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมนะคะแล้วก็การบริหารงานค่ะแล้วก็จะเป็นเรื่องของแผนงานโครงการนะคะในที่ตัวเองที่จะพัฒนาค่ะแล้วก็ด้านที่3ก็จะเป็นด้านการบริหารสังคมของผู้นำชุมชนนะคะแล้วก็นอกจากด้านชุมชนแล้วนะคะด้านผู้นำชุมชนแล้วเนี่ยเราจะมีมาตรฐานต่อไปก็คือมาตรฐานของกลุ่มองค์กรนะคะมาตรฐานของกลุ่มองค์กรเนี่ยก็ต้องมีกิจกรรมหรือผลการดำเนินงานไม่น้อยกว่า1ปีเช่นกันนะคะซึ่งก็จะมีอยู่3ด้านด้วยกันเช่นเดิมค่ะก็คือด้านของการบริหารงานนะคะการบริหารคนแล้วก็การบริหารผลประโยชน์ค่ะแล้วก็อีกด้านที่3นะคะก็เป็นมาตรฐานเครือข่ายองค์กรชุมชนค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเครือข่ายต้องมีการปฏิบัติงานอย่างน้อย1ปีเช่นกันค่ะแล้วก็จะมีอยู่การประเมินอยู่3ด้านเช่นเดิมค่ะก็คือบริหารจัดการเครือข่ายนะคะด้านที่1ด้านที่2ก็คือการบริหารการจัดการสมาชิกค่ะแล้วก็ด้านที่3ก็จะเป็นการจัดการผลประโยชน์และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายนะคะแล้วก็มาตรฐานที่4ค่ะก็จะเป็นมาตรฐานของชุมชนนะคะก็จะวัดอยู่3ด้านด้วยกันนะคะก็คือเรื่องของเศรษฐกิจสังคมและก็บริการบริหารจัดการชุมชนค่ะในส่วนของวิธีการดำเนินงานที่ผ่านมาค่ะก็สำนักก็มีการพัฒนาระบบมาตรฐานหรือมชช.นะคะเพื่อให้มีความสมัยและก็ทันยุคในปัจจุบันให้มากที่สุดนะคะซึ่งก็มีการพัฒนาเกณฑ์ตัวชี้วัดแล้วก็กำหนดแนวทางให้จังหวัดและอำเภอนะคะไปขับเคลื่อนในการพัฒนาศักยภาพผู้นำทั้ง4ประเภทนี้นะคะเพื่อให้มีการพัฒนาหรือบริหารจัดการชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนนั่นก็คือเป้าหมายของมชช.ค่ะ
0: ครับผมขอบคุณครับเราได้รู้กันแล้วว่าเป้าหมายคืออะไรแล้วอยากทราบว่าวิธีการดำเนินงานของมาตรฐานชุมชนของพื้นที่มีอะไรบ้างเดี๋ยวให้ผอ.พูดต่อเลยครับ
1: ค่ะวิธีการดำเนินงานนะคะระบบมาตรฐานงานชุมชนหรือมชช.ปี69ที่เราได้ทำแนวทางนะคะส่งไปให้ทั้งจังหวัด
0: ครับ
1: จะสมุดจังหวัดเรียบร้อยแล้วก็คือจะมีอยู่4ขั้นตอนด้วยกันนะคะ
0: คร
1: ับขั้นแรกก็คือขั้นของการเตรียมการนะคะอันนี้ก็จะเป็นสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดค่ะก็จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการนะคะ ในการรับรองมาตรฐานพัฒนาชุมชนระดับจังหวัดนะคะแล้วก็คณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนระดับอำเภอค่ะอันนี้จังหวัดจะต้องแต่งตั้งคณะ2คณะนี้นะคะแล้วก็ในขั้นของเตรียมการเนี่ยสำหรับอำเภอหรือสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอค่ะก็จะต้องคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายนะคะเพื่อสมัครเข้าสู่ระบบมาตรฐานงานพัฒนาชุมชนนะคะซึ่งกิจกรรมแยกขั้นนี้ก็จะเป็นในช่วงของเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนะคะส่วนขั้นที่2ก็จะเป็นขั้นของการรับสมัครค่ะ
0: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นตั้งแต่พฤศจิกายนถึงธันวาคมนะคะซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจะต้องประชาสัมพันธ์ค่ะประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้นำกลุ่มองค์กรเครือข่ายต่างๆในเกณฑ์มาตรฐานหรือตัวชี้วัดหรือตัวบ่งชี้นะคะที่เป็นเกณฑ์การประเมินทั้ง4ประเภทนี้ให้เกิดการรับรู้มากที่สุดนะคะเพื่อรับสมัครกลุ่มเป้าหมายตามเกณฑ์ที่กำหนดนะคะส่วนขั้นต่อไปก็จะเป็นขั้นของการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาของผู้นำชุมชนที่สมัครเข้ามาซึ่งอันนี้ก็จะเป็นดำเนินการได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนเมษายนเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการที่ผู้นำเขาเริ่มที่จะศึกษา
0: ค
1: ือรู้จักตัวเองก่อนศึกษาตัวเองรู้ตัวเองเสร็จก็วางแผนในการพัฒนาที่อยากจะพัฒนาตัวเองในด้านไหนนะคะแล้วก็อำเภอเองเนี่ยก็ต้องมีการสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายประสานความร่วมมือหรือบูรณาการกิจกรรมต่างๆในพื้นที
0: ่
1: นะคะร่วมกับผู้นำชุมชนต่างๆนะคะจนถึงอำเภอเองหรือจังหวัดเองนะคะก็จะต้องมีการจัดฝึกอบรมบ้างนะคะมีการประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจบ้างแล้วก็มีกิจกรรมพัฒนาตามแผนของผู้นำชุมชนที่กำหนดไว้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเองนะคะหลังจากที่ส่งเสริมและพัฒนาตัวเองแล้วนะคะแล้วก็เข้าสู่ขั้นของการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานนะคะซึ่งอันนี้จังหวัดและอำเภอก็ต้องร่วมกันนะคะในการที่จะต้องประชุมคณะกรรมการนะคะเพื่อรับรองมาตรฐานรับรองว่าผู้นำชุมชนกลุ่มองค์กรเครือข่ายรวมถึงชุมชนนะคะได้ผ่านการประเมินและรับรองมาตรฐานนี้นะคะเสร็จแล้วจังหวัดก็ต้องประกาศค่ะประกาศแล้วก็รับรองมอบประกาศเกียรติคุณจนถึงถอดบทเรียนแล้วก็เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งกิจกรรมนี้หาจะต้องดำเนินการส่งรายชื่อจนถึงผลการรับรองทั้งหมดมาให้ที่กรมเมื่อ30มิถุนายน2569นะคะก็ในส่วนของประเด็นเน้นย้ำที่ทางพิธีกรได้พูดถึงนะคะเรื่องของตัวชี้วัดเนาะ5+1ในไตรมาส3นะคะในเรื่องของการสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายเข้าสู่ระบบมาตรฐานมชช.นะคะตัวชี้วัดเนี้ยจะต้องดำเนินการไตรมาส3ก็คือเดือนมิถุนายนนะคะซึ่งเป็นหน่วยนับประการประเมินนะคะเรากำหนดว่า1อำเภอ4หน่วยนับก
0: ็
1: คือ1อำเภอจะต้องดำเนินการให้ผ่านมาตรฐานมชช.ทั้ง4หน่วยนับนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้นำชุมชนกลุ่มองค์กรเครือข่ายองค์กรชุมชนรวมถึงชุมชนด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็กำหนดการที่จะต้องส่งรายงานก่อนวันที่30ก็คือวันที่20มิถุนายนนะคะที่ทางกลุ่มงานหรือทางสำนักเข้มแข็งอาหารก็จะต้องส่งข้อมูลนี้เพื่อให้กองแผนได้รวบรวมนะคะเพื่อเข้ารายงานหรือรีพอร์ตในระบบรายงานของกรมอีกครั้งนึงค่ะ
0: โอเคครับเรารู้วิธีการดำเนินงานมาตรฐานการชุมชนจนครบแล้วนะครับเรามาคุยกันถึงประโยชน์การเข้าสู่มาตรฐานการพัฒนาชุมชนกันดีกว่าโอเคครับมีประโยชน์ใดบ้างครับเดี๋ยวให้พ่อเล่าต่อเลยครับ
1: ประโยชน์นะคะของการเข้าสู่ระบบมาตรฐานงานพัฒนาชุมชนหรือมชช.นะคะสำหรับผู้นำชุมชนเองค่ะก็จะเกิดกระบวนการเรียนรู้นะคะมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองนะคะมีทิศทางนะคะแล้วก็มีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนประโยชน์ของกลุ่มองค์กรนะคะกลุ่มองค์กรนี่ก็จะเกิดการได้เปลี่ยนเรียนรู้ภายในชุมชนเองค่ะองค์กรรู้จักตัวเองนะคะแล้วก็มีการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มองค์กรและสมาชิกนะคะอย่างมีทิศทางและมีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของเครือข่ายค่ะก็จะเกิดการได้เปลี่ยนเรียนรู้เช่นกันค่ะแล้วก็มีการประสานงานการทำงานกันนะคะระหว่างเครือข่ายรู้จักตนเองมีการพัฒนาร่วมกันนะคะแล้วก็มีศักยภาพของเครือข่ายรวมถึงมีทิศทางในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่นกันค่ะส่วนประโยชน์ของชุมชนค่ะนะคะก็จะเกิดกระบวนการเรียกเปลี่ยนรู้ในการพัฒนาตัวเองอย่างมีทิศทางเช่นกันนะคะมีแผนความต้องการมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนร่วมกันนะคะในส่วนของภาคีการพัฒนานะคะก็จะมีเรื่องเป็นเครื่องมือในการเชื่อมการทำงานนะคะการพัฒนาศักยภาพของชุมชนโดยยึดชุมชนเป็นศูนย์กลางอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของภาคีเครือข่ายของการพัฒนาค่ะ
0: ครับเราได้รู้มาแล้วว่าความสำคัญเป้าหมายแล้วก็ประโยชน์ของมาตรฐานการพัฒนาชุมชนหรือว่ามชช.มีอะไรกันบ้างแล้วนะครับในเมื่อที่ผ่านมานะครับอยากทราบว่าทางพื้นที่หรือว่าทางจังหวัดทางอำเภอมีประเด็นคำถามอะไรบ้างที่สื่อสารมาที่กรมการพัฒนาชุมชนบ้างไหมครับ
1: ค่ะก็ประเด็นคำถามที่พบบ่อยอะค่ะก็ส่วนใหญ่ก็ในเรื่องของมาตรฐานเครือข่ายนะคะเครือข่ายหมายถึงในเรื่องของการที่จะสมัครเข้าสู่มาตรฐานมชช.ค่ะ
0: ครับ
1: เครือข่ายบางอำเภอก็บอกว่าอำเภอขนาดเล็ก นะคะกลุ่มเครือข่ายก็มีปริมาณน้อยถ้าหากว่าสมัครจนครบแล้วเนี่ยอำเภอก็จะไม่มีกลุ่มเป้าหมายของเครือข่ายมาสมัครมสช.นะคะซึ่งประเด็นนี้ก็คือว่าถึงแม้ว่ากลุ่มผู้นำองค์กรเครือข่ายหรือแม้กระทั่งชุมชนเองอะค่ะผ่านระบบมาตรฐานงานมาตรฐานชนซึ่งมันเป็นเกณฑ์นึงในการที่จะคัดสรรกิจกรรมเชิดชูเกียรตินะคะซึ่งประเด็นนี้ก็คือขอแค่ผ่านมาตรฐานงานมาตรฐานชนก็สามารถสมัครได้ไม่เราไม่ได้กำหนดเนาะว่าจะต้องปีนั้นปีนี้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่ากลุ่มองค์กรเครือข่ายเหล่านี้ผ่านแล้วก็สามารถที่จะกลับมาเข้าสู่ระบบมาตรฐานงานมาตรฐานชนได้อีกครั้งนึงนะคะเพื่อเป็นการที่จะพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องได้เรื่อยๆเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องหยุดหมายถึงว่าเครือข่ายนี้ผ่านแล้วไม่ต้องนำเขามาพัฒนาอีกสามารถกลับมาพัฒนาตัวเองได้นะคะซึ่งไม่ใช่ว่ากลุ่มนี้หรืออำเภอนี้หมดแล้วไม่สามารถที่จะหาเครือข่ายมาเพิ่มได้ยังสามารถที่จะนำเขากลับเข้าสู่ระบบมาตรฐานงานมาตรฐานชนได้อีกครั้งนึงค่ะ
0: โอเคครับประเด็นทุกอย่างครบหมดแล้วอยากให้ท่านผอ.ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้นำชนที่อยู่ในพื้นที่ครับที่ทำงานเกี่ยวกับงานมาตรฐานมาตรฐานชนครับเดี๋ยวให้พอให้กำลังใจนิดนึงครับ
1: ค่ะก็สุดท้ายแล้วนะคะระบบมาตรฐานงานมาตรฐานชนเนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นเนาะสร้างความเข้าใจตัวเองก่อนนะคะจนถึงเป็นทิศทางที่อยากจะเรียนรู้หรือพัฒนาตัวเองต่อไปของชุมชนนะคะแล้วก็มันมีตัวบ่งชี้เนาะมีตัวประเมินมีตัวชี้วัดที่ค่อนข้างหลากหลายนะคะก็อยากจะให้กำลังใจน้องๆพัฒนากรในพื้นที
0: ่
1: รวมถึงสำนักงานมาตรฐานชนอำเภอสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนะคะขอให้อักษาในแต่ละประเด็นเน้นย้ำแล้วก็สร้างความเข้าใจกับผู้นำชุมชนนะคะกลุ่มองค์กรเครือข่ายในพื้นที
0: ่
1: ในถึงประโยชน์ของมทช.นะคะที่กรมมีนะคะเพื่อที่จะพัฒนากลุ่มองค์กรเหล่านี้นะคะให้มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถพัฒนาชุมชนของเราเองให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนจริงๆก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะ
0: โอเคครับเราก็ได้รู้แล้วก็องค์ความรู้ทุกอย่างที่ผอ.เล่ามาทั้งหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นความสำคัญเป้าหมายวิธีการแล้วก็ประโยชน์ของงานมาตรฐานการพัฒนาชุมชนหรือว่ามชช.นั่นเองนะครับก็ขอบคุณท่านผอ.มากๆนะครับที่ให้ความรู้ในวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับสสช.พอดแคสต์นะครับมาถึง EP ที่6แล้วนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆ EP ให้ท่านทุกท่านติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง TikTok ทาง Facebook ทาง YouTube ทาง LINE นะครับก็อย่าลืมมาให้กำลังใจกันดูกันเยอะๆนะครับเพื่อจะให้องค์ความรู้หลายๆอย่างของสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนนะครับกรมการน้ำชุมชนนะครับขอบคุณมากๆวันนี้ขอบคุณท่านผอ.มากอีกครั้งหนึ่งครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเชิญถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตลาดกระบังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ซอยพัฒนาการ69เขตลาดกระบังระดมเรือผลักดันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ไปยังสถานีสูบน้ำพระโขนงภูริพลบุญสอนได้รับรางวัลนักกีฬาชายทรงคุณค่าในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ขณะที่ทัพนักกีฬาไทยได้18เหรียญทองเป็นอันดับที่7ของการแข่งขันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเชิญถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตลาดกระบังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยางชีพพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตลาดกระบังจำนวน200ชุดโดยมีนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมลงพื้นที่ณบริเวณปากซอยร่มเกล้า24และชุมชนเคหะร่มเกล้าโซนหลังคาแดงทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและมีพระราชกระแสรับสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องประสบกนิกรจากทั่วประเทศจำนวนมากเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยา

0: ดุสิตมหาปราสาสตและเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานาคที่นั่งพิมานรัตยาอย่างไม่ขาดสายโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำตลอดเส้นทางเพื่อให้การเข้าสักการะพระบรมศพและพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยนายสมชายชัยมงคลหนึ่งในประชาชนจิตอาสาให้บริการจักรยานยนต์รับส่งบริเวณจุดอาคารถาวรวัตถุหรือตึกแดงกล่าวว่าทางกลุ่มได้ให้บริการประชาชนมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วขณะนี้มีสมาชิกกว่า60คนที่สลับหมุนเวียนกันมาให้บริการประชาชนในทุกวันและพร้อมจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเสร็จสิ้นพระราชพิธี
1: เราถวายตัวเราก็บอกน้องๆว่าเหลืออีกกันยาตุลาพิการธันวา4เดือนมันเร็วนะมีพระราชพิธีมีถวายพระบรมศพเราก็ขอให้อยู่ทุกคนมากันด้วยใจแบบล้วนๆถ้าสาวชิดจะว่าเป็นเที่ยวมันจะจำไหมเราจะจดยอดคนเที่ยวนี่นับไม่ได้อะถ้ารอบสนามหลวงเนี่ยมันเยอะเที่ยวมันนอกจากว่าคนไหนทานข้าวก็พวกที่ไม่ทานข้าวก็ไปช่วยเนี่ยทุกคนใจฟูแล้วเราอยู่กันแบบพี่น้องมันก็อยู่ได้นาน
0: ด้านนางแก้วตาสมอินเอกกล่าวด้วยความตื้นตันใจว่าเดินทางมาจากอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมเพื่อมาเข้ากราบพระบรมศพและบอกเล่าถึงความประทับใจที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่มีพระปฏิสันถารกับราษฎรโดยไม่ถือพระองค์อีกทั้งยังมีโครงการในพระดำริเช่นโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากและโครงการกำลังใจที่ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและช่วยเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังสามารถกลับคืนสู่สังคมได
2: ้มันพูดไม่ออกอะน้ำตาจะไหลเริ่มมากราบตั้งแต่วันที่เขาเปิดพระองค์พานะคะก็คือมันพูดไม่ได้อะลูกมาด้วยใจค่ะช่วยเหลือประชาชนตรงที่ว่าพระองค์ไม่ถือตัวที่ว่าเข้าถึงทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นอยู่ในเรือนจำหรือโครงการที่แบบว่าน้ำท่วมอะไรแบบนี้นะคะเฉพาะองค์พระ67แต่พระพันปีประมาณ50กว่า
0: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและสักการะพระศพทุกวันโดยขอให้ไปถึงจุดคัดกรองบริเวณถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา 19:00 น.และแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นชาวนันมาลีรายงาน
3: กระทรวงวัฒนธรรมจัดเสวนาชุดไทยพระราชนิยมเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านการฟื้นฟูผ้าไทยในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรองรับการเสนอขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในเดือนธันวาคมนี้
4: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานเสวนาถักทอการเวลาชุดไทยมรดกที่มีชีวิตที่3ย่านมิตรทาวน์โดยกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับชุดไทยพระราชนิยมเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วประเทศเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่องค์การยูเนสโกจะพิจารณาขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติณประเทศจีนในเดือนธันวาคมนี้โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านผ้าไทยมาร่วมนำเสนอประวัติศาสตร์และความเป็นมาของชุดไทยพระราชนิยมที่มาจากพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงริเริ่มค้นคว้าการแต่งกายสตรีไทยโบราณจนพัฒนามาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชีวิตและตลอดทั้งปีกระทรวงวัฒนธรรมได้ขับเคลื่อนแคมเปญภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินพร้อมนำชุดไทยไปเผยแพร่ในต่างประเทศเช่นเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และในงานไทยเฟสติวัลซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะที่ประเทศรัสเซียที่เสนอให้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมจัดนิทรรศการชุดไทยในโอกาสครบรอบ130ปีไทยรัสเซียขณะที่การส่งเสริมการแต่งกายชุดไทยยังช่วยสร้างงานและสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจสู่ชุมชนฐานรากทั้งระบบครอบคลุมตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมช่างทอผ้าช่างตัดเย็บช่างออกแบบไปจนถึงธุรกิจห้องเสื้อที่มียอดสั่งตัดเพิ่มขึ้นช่วยผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่ระดับสากลมาริชโยรายงาน
3: ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรังจัดกิจกรรมร้อยมะลิด้วยรังไหมถวายไทย

0: นินาชนนีพระมารดาแห่งไหมไทยประจำปี2569
1: นางสาววาทนีเอ็งชวนผู้อำนวยการศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติตรังเปิดเผยว่าศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติตรังจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกมะลิด้วยรังไหมภายใต้โครงการร้อยมะลิด้วยรังไหมถวายไทยนาชนนีพระมารดาแห่งไหมไทยประจำปี2569ณโรงเรียนบ้านควนสวรรค์โดยบูรณาการร่วมกับเกษตรกรกลุ่มทอผ้านาหมื่นสีคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านควนสวรรค์โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกมะลิจากรังไหมซึ่งรังไหมถือเป็นวัตถุดิบอันทรงคุณค่าที่แสดงถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมของไทยที่ได้รับการส่งเสริมจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมารดาแห่งไหมไทยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดคุณค่าและความงดงามของรังไหมผ่านงานประดิษฐ์ที่สื่อถึงความรักและความกตัญญูที่มีต่อแม่พระมารดาแห่งไหมไทยพร้อมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เตรียมความพร้อมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายสุชาวทูโมสิกในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเปิดการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ตามแบบมาตรฐานจำนวน 2,950 ดอกเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและบรรลุตามเป้าหมายโดยดอกไม้จันทร์ที่จัดทำขึ้นจะรวบรวมก่อนส่งมอบให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับอีก18อำเภอทั่วทั้งจังหวัดต่อไปโดยกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดงานแล้วยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้อ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเปิดงานเทศกาลไทยในกรุงปารีส2569และทอดพระเนตรการจัดแสดงผ้าไทยและงานศิลปะหัตถกรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานเทศกาลไทยในกรุงปารีส2569หรือตูตาเฟไทย2026ณสวนบากาเตลกรุงปารีสโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเฝ้ารับเสด็จโดยในการนี้ได้เสด็จทอดพระเนตรการจัดแสดงผ้าไทยและงานศิลปะหัตถกรรมและผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยตลอดจนซุ้มอาหารไทยภายในงานและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มาร่วมงานเทศกาลไทยในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้งานเทศกาลไทยในกรุงปารีสจัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสระหว่างวันที่3ถึง4ตุลาคมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวฝรั่งเศสนักท่องเที่ยวชุมชนไทยและมิตรประเทศได้สัมผัสเสน่ห์และความหลากหลายของประเทศไทยผ่านอาหารศิลปะวัฒนธรรมการแสดงดนตรีมวยไทยนวดไทยผ้าไทยงานศิลปะหัตถกรรมและความบันเทิงร่วมสมัยและยังเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสในปีนี้ปลัดกระทรวงแรงงานหารือที่ปรึกษารัฐมนตรีแรงงานฝรั่งเศสเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานเปิดโอกาสแรงงานไทยสู่ตลาดยุโรป
3: พันตำรวจโทวรรณพงศ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานพร้อมคณะหารือกับนายฟิลิปมาโชแวร์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทางสังคมฝรั่งเศสด้านตลาดแรงงานณกรุงปารีสฝรั่งเศสเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยและฝรั่งเศสโดยเฉพาะการพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวโดยปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับทักษะการปรับทักษะใหม่และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้แรงงานสามารถปรับตัวและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานได้ขณะเดียวกันไทยก็มีศักยภาพในการส่งเสริมแรงงานฝีมือไปทำงานต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ประกอบอาหารไทยผู้ให้บริการนวดไทย ผู้ฝึกสอนมวยไทยรวมถึงแรงงานด้านบริการและการโรงแรมพร้อมมีสถานประกอบการในฝรั่งเศส13แห่งได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานนายจ้างของไทยซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อทักษะแรงงานไทยและสนับสนุนการจ้างงานที่มีมาตรฐานทั้งนี้ไทยในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนพร้อมส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างฝรั่งเศสกับประเทศสมาชิกอาเซียนโดยเน้นการรับรองทักษะฝีมือแรงงานและการกำกับดูแลการใช้ AI พร้อมเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสองประเทศหารือรายละเอียดอย่างต่อเนื่องโดยมีสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเป็นกลไกประสานงานเพื่อขยายโอกาสการทำงานของแรงงานไทยและผลักดันความร่วมมือด้านแรงงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนิตยาคุณสิมรายงาน
0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ซอยพัฒนาการ69เขตลาดกระบังระดมเรือผักดันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ไปยังสถานีสูบน้ำพระโขนง
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณซอยพัฒนา69และประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลาเขตประเวศโดยเปิดเผยว่าภาพรวมถนนสายหลักเริ่มดีขึ้นเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ลดลงต่อเนื่องสำหรับพื้นที่หมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นซอยพัฒนา63 65 67และ69ได้เร่งสูบน้ำจากแก้มลิงในหมู่บ้านลงคลองบ้านม้าและปิดประตูระบายน้ำคลองมอนเพื่อใช้เครื่องสูบน้ำเร่งดึงน้ำออกส่งผลให้ระดับน้ำในหมู่บ้านลดลงแล้วกว่า30เซนติเมตรส่วนแผนการกู้พื้นที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองและหมู่บ้านเคหะธานี4จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมขณะที่บริเวณประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลาซอยอ่อนนุช65ซึ่งเป็นจุดรับน้ำจากเขตลาดกระบังก่อนระบายออกสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงระดับน้ำเริ่มลดลงวันละ 3-4 เซนติเมตรโดยได้นำเรือลุงถั่วจากครอบครัวขนส่งจำนวน5ลำร่วมผลักดันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์สู่สถานีสูบน้ำพระโขนงและบึงหนองบอนเพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตลาดกระบังพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งอีก2เครื่องในพื้นที่เคหะร่มเกล้าและเขตลาดกระบังและเร่งฟื้นฟูพื้นที่แฟลตคลองจันทร์เขตบางกะปิหมู่บ้านสหกรณ์เขตบึงกุ่มและเขตมีนบุรีอย่างต่อเนื่องชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในเขตลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
5: นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ให้กำลังใจและติดตามการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เขตลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางบริเวณศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังพร้อมกล่าวว่าได้กำชับให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องและเปิดสายด่วนพิทักษ์ป่า1362ตลอด24ชั่วโมงสำหรับแจ้งเหตุแจ้งพิกัดหรือขอความช่วยเหลือน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากเพื่อประสานหน่วยงานเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้กระทรวงทรัพย์ระดมหน่วยงานในสังกัดร่วมดูแลประชาชนทั้งกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดครัวสนามเคลื่อนที่ร่วมกับครัวพระราชทานส่งมอบอาหารปรุงสดใหม่กว่า 6,000 กล่องกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนำเรือขนส่งอาหารและสิ่งของจำเป็นเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เข้าถึงยากและกลุ่มเปราะบางกรมควบคุมมลพิษจัดรถรับส่งผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยฟอกไตและผู้ที่จำเป็นต้องพบแพทย์สนับสนุนการอพยพและลำเลียงสิ่งของรวมถึงช่วยเหลือผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่น้ำท่วมสูงพร้อมกันนี้ยังเตรียมแผนฟื้นฟูพื้นที่ควบคู่กันไปเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ทันทีเมื่อระดับน้ำลดลงและช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ผู้บัญชาการทหารสูงสุดลงพื้นที่ติดตามภารกิจหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานำเรือผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำบริเวณคลองประเวศบุรีรมย
6: ์พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะลงพื้นที่ติดตามภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยพร้อมตรวจเยี่ยมการติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณคลองประเวศเพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลพร้อมเรือผลักดันน้ำจำนวน5ลำเข้าติดตั้งและเดินเครื่องบริเวณคลองประเวศโดยสามารถเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำได้ประมาณ 342,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อเร่งผลักดันมวลน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วขึ้นและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากนั้นผ ู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลประจำโรงครัวพระราชทานซึ่งยังคงเร่งจัดเตรียมอาหารปรุงสุกเพื่อส่งต่อให้ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: จังหวัดบึงกาฬเปิดกิจกรรมปั่นบึงกาฬบริคำไซสารสายใหญ่สองฝั่งโขงครั้งที่หนึ่งพร้อมปักหมุดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ห้าสู่การเป็นแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยว
7: ที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงกาฬบริคำไซอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬนายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการปั่นบึงกาฬบริคำไซสารสายใหญ่สองฝั่งโขงครั้งที่หนึ่งพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุดรธานีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนชมรมจักรยานและนักปั่นจาก34จังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมรวม431คนนายสมควรภูมิพันธ์ประธานชมรมจักรยานจังหวัดบึงกาฬกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนของจังหวัดบึงกาฬและแขวงบริคำไซสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนชาวไทยและชาวสปป.ลาวตลอดจนประชาสัมพันธ์สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5ให้เป็นแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยวและเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับสากลสำหรับกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้านักปั่นจักรยานพร้อมกันหน้าลานจอดรถบรรทุกหน้าด่านพรมแดนฝั่งไทยก่อนตั้งขบวนและปั่นข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงกาฬบริคำไซมุ่งหน้าสู่เมืองปากซันแขวงบริคำไซสปป.ลาวโดยมีเส้นทางผ่านสถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวของเมืองปากซันอาทิวัดบ้านเบิร์นธาตุตลาดสดปากซันวัดศิลาวนารามอนุสาวรีย์ศรีสมพรก่อนเดินทางกลับมายังด่านพรมแดนฝั่งลาวและสิ้นสุดกิจกรรมที่ฝั่งไทยรวมระยะทางไปกลับ60กิโลเมตรจตุรพรพานาคสวท.บึงกาฬรายงาน
0: พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตประชาสัมพันธ์เชิงรุกป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการในช่วงกำลังพลเรือรบสหรัฐอเมริกากว่า 5,000 นายขึ้นฝั่งและท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
8: นางสาววรณิตาภิรัตน์จิรวงศ์พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่บริเวณหาดป่าตองเพื่อตรวจติดตามการจำหน่ายสินค้าและบริการพร้อมกำชับผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมรองรับกำลังพลเรือรบสหรัฐอเมริกากว่า 5,000 นายที่เดินทางมาเยือนจังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่4ถึง9ตุลาคมนี้โดยเน้นย้ำให้แสดงราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนและจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเอาเปรียบประชาชนและนักท่องเที่ยวสำหรับกำลังพลเรือรบสหรัฐอเมริกาเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและพักผ่อนในจังหวัดซึ่งเป็นกำลังพลจากเรือบรรทุกเครื่องบินของกองทัพสหรัฐอเมริกาจำนวน2ลำได้แก่ USS George H.W. Bush และเรือคุ้มกัน USS Marsan ที่เข้าจอดบริเวณท่าเทียบเรือน้ำลึกจังหวัดภูเก็ตส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทางนี้เจ้าที่จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเน้นย้ำการตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าและบริการโดยกำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบราคาและตัดสินใจซื้อได้อย่างมั่นใจรวมถึงให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าและบริการในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวและกำลังพลเดินทางเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามหากประชาชนหรือนักท่องเที่ยวพบเห็นร้านค้าไม่แสดงป้ายราคาหรือมีพฤติกรรมฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนวพันธ์พลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
9: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
11: 20 นาฬิกา 23 นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับ นางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นยื่นหนังสือประท้วงต่อสหรัฐในวันนี้จากกรณีที่นาวิกโยธินสหรัฐนายหนึ่งถูกจับกุมในข้อหาปล้นทรัพย์และฆาตกรรมหญิงชาวญี่ปุ่นในจังหวัดโอกินาวะทางใต้สุดของญี่ปุ่นพร้อมเน้นย้ำว่าการเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ถือเป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างมากทางรัฐบาลญี่ปุ่นขอประท้วงอย่างรุนแรงและเรียกร้องให้ฝ่ายสหรัฐร่วมมือในการสอบสวนอย่างเต็มที่รวมทั้งกวดขันวินัยและดำเนินมาตรการอย่างเคร่งครัดต่อกำลังพลสหรัฐเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกด้านสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำญี่ปุ่นและกองกำลังนาวิกโยธินสหรัฐแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวและให้กำลังใจความร่วมมือกับทางญี่ปุ่นทั้งนี้สหรัฐประจำการนาวิกโยธินในญี่ปุ่นราว 18,000 นายส่วนใหญ่อยู่ที่จังหวัดโอกินาวะท่ามกลางความไม่พอใจของประชาชนท้องถิ่นตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาทั้งจากประเด็นเสียงรบกวนอุบัติเหตุเครื่องบินตกและพฤติกรรมของกำลังพลสหรัฐสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือกำกับดูแลการซ้อมยิงขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์พิสัยกลางไปยังทะเลตะวันออกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการฝึกฝนกำลังพลของหน่วยขีปนาวุธซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับระบบอาวุธยุทโธปกรณ์เชิงยุทธศาสตร์ความเร็วเหนือเสียงให้มีความชำนาญในการใช้งานยุทโธปกรณ์ผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือกล่าวว่าเกาหลีเหนือต้องยับยั้งภัยคุกคามต่างๆด้วยขีดความสามารถด้านการป้องปรามอันทรงพลังและสร้างหลักประกันให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเพื่อการสร้างชาติและการดำเนินกิจกรรมของรัฐรายงานข่าวดังกล่าวมีขึ้นหลังนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวของผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเปิดเผยว่ามีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการทดสอบขีปนาวุธครั้งนี้ด้วยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของฟิลิปปินส์ออกแถลงการเมื่อคืนวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากองทัพและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของฟิลิปปินส์เปิดปฏิบัติการตรวจค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกมออนไลน์ผิดกฎหมาย2จุดในพื้นที่ทางตอนใต้ของเกาะมินดาเนาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยจับกุมแรงงานต่างชาติกว่า240คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวจีนพร้อมกับยึดของกลางเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปและซิมการ์ดจำนวนมากทั้งนี้รัฐบาลฟิลิปปินส์สั่งห้ามดำเนินกิจการเกมออนไลน์ในประเทศตั้งแต่ปี2567เนื่องจากกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติใช้ธุรกิจเหล่านี้เป็นฉากบังหน้าในการค้ามนุษย์การฟอกเงินการฉ้อโกงออนไลน์การลักพาตัวและการฆาตกรรมขณะที่ปฏิบัติการตรวจค้นดังกล่าวถือเป็นการกวาดล้างธุรกิจเกมออนไลน์ครั้งใหญ่ที่สุดในปีนี้ซึ่งผู้ต้องหาบางส่วนจะถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ส่วนที่เหลือจะถูกเนรเทศออกนอกประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
12: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วโดยเมื่อเวลา 16:00 นที่ผ่านมาได้มีการจัดพิธีปิดการแข่งขันที่สนามปาโลมามิซูโฮะเมืองนาโกย่าโดยจัดขึ้นภายใต้แนวคิดวันเอเชียหรือรวมเป็นหนึ่งเดียวแห่งเอเชียเพื่อสื่อถึงมิตรภาพการรวมใจและแรงบันดาลใจของผู้คนทั่วทั้งทวีปเอเชียที่ผ่านพ้นการแข่งขันร่วมกันก่อนจะส่งต่อความทรงจำอันทรงคุณค่ากลับสู่บ้านเกิดสำหรับไฮไลท์สำคัญคือพิธีมอบรางวัลนักกีฬาชายทรงคุณค่าหรือเอเชียนเกมเมล MVP ประจำปี2026ซึ่งสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA ได้ประกาศมอบรางวัลนี้ให้กับบิลภูริพลบุญสอนนักวิ่งทีมชาติไทยจากผลงานอันยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทองจากประเภทวิ่ง100เมตรและ200เมตรพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมรวมถึง1เหรียญเงินจากการวิ่งผลัดผสม4คูณ100เมตรส่งผลให้บิลภูริพลสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาไทยและนักกีฬาจากอาเซียนคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้นับตั้งแต่มีการมอบรางวัลนี้ขึ้นมาส่วนฝ่ายหญิงรางวัลตกเป็นของหยูจื่อตี้นักกีฬาว่ายน้ำวัย13ปีจากจีนที่คว้า3เหรียญทองโดยภูริพลเปิดใจหลังได้รับรางวัลว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจกับตัวเองที่ได้รางวัลนี้สะท้อนให้เห็นว่านักวิ่งเอเชียไม่แพ้ชาติใดในโลก
13: ดีใจแล้วก็ภูมิใจเป็นมากที่คว้ารางวัลนี้มาได้แล้วก็ถือว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่สำหรับผมมากครับเป็นหน้าเป็นตาให้ครอบครัวผมแล้วก็ประเทศไทยผมด้วยแล้วก็สุดดีใจอย่างนึงคือนักวิ่งเอเชียแล้วก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนี้ครับแล้วก็อยากจะเอาทุนชาติไทยไปยืนอยู่นะครับในระดับโลกให้ได้ครับผม
12: นอกจากนี้ในช่วงท้ายของพิธีปิดได้มีพิธีส่งมอบธงสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียจากเจ้าภาพเมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นส่งต่อให้กับกรุงโดฮาประเทศกาตาร์ซึ่งจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่21ในปี2030ต่อไปสรุปเหรียญรางวัล จีนคว้าตำแหน่งเจ้าเหรียญทองไปครองได้อีกสมัยเก็บไปได้ทั้งหมด169เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น83เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้39เหรียญทองส่วนทัพนักกีฬาไทยคว้ามาได้18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงจบอันดับ7ของการแข่งขันนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าผลงานนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ถือว่าเกินเป้าหมายที่วางไว้15เหรียญทองโดยทุกเหรียญรางวัลล้วนสะท้อน

0: ร้อน
1: โลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการไม่ทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
3: ์บาปคือความชั่วความไม่ดีมีความหมายตรงกันข้ามกับบุญหรือกุศลเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่แสดงออกมาโดยอาการทางกายและวาจาและที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตของคนเราบาปนั้นมีผลที่เผ็ดร้อนเป็นทุกข์ทำให้ผู้กระทำนั้นอยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่ตลอดเวลาหาความสุขในชีวิตไม่ได้ผู้ที่ทำบาปหรือความไม่ดีนั้นไม่ว่าจะเป็นบาปแบบใดชีวิตจะเป็นอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาเช่นถ้าไปทำร้ายคนอื่นจะด้วยวิธีใดก็ตามก็ย่อมหวาดระแวงว่าคนอื่นจะทำร้ายตนเองคืนเช่นกันดังนั้นชีวิตจึงยากที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะบาปนั้นไม่เคยให้ผลที่เป็นความสุขแก่ผู้ใดเลยถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์

ฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควร

ืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

0: ่อไปไม่โกงแปลว่าตอนเด็กๆโกงได้เหรอครับ
1: เฮ้ยไม่ใช่แล้วเขาหมายความว่าถ้าเราไม่โกงตั้งแต่เด็กโตขึ้นเราก็จะยังมีสำนึกดีที่จะไม่โกง
0: อ๋อครับ
1: เป็นเด็กมีหน้าที่เรียนก็ต้องไม่โกงเวลาเรียนไปเที่ยวเล่นโตขึ้นก็ไม่ควรโกงเวลางานเอาไปเล่นเกมเล่นเฟซโหลดเพลงโหลดหนังดู YouTube ทำงานนอก
0: อ๋อเหมือนจะทำกันอยู่เยอะเลยนะครับ
1: มันเป็นเรื่องของสำนึกซึ่งต้องปลูกฝังกันไปจะได้เข้มแข็งตั้งแต่เด็กๆ
0: ครับโตไปจะได้ไม่โกง
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเสริมเสริมอะไรจำเป็นจริงหรือแค่โฆษณา
3: พี่ว่าจะลองกินอาหารเสริมลดความอ้วนเห็นโฆษณาว่าหุ่นจะฟิตบอดี้จะเฟิร์มใน1อาทิตย์ราคาก็ไม่แรงน่าลองพี่ควรซื้อไหมคะหมอเจี๊ยบ
4: อย่าเพิ่งซื้อครับฟังหมอเจี๊ยบก่อนสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้มาตอบคำถามคุณผู้ฟังเรื่องอาหารเสริมกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าอาหารเสริมที่พูดกันเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งไม่ใช่ยาและไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
4: กรณีนี้โฆษณาว่ากินแล้วทำให้ผอมลงลดน้ำหนักได้ใน1อาทิตย
5: ์โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะมันคือการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงนะคะโดยเฉพาะอาหารเสริมที่แอบอ้างว่าช่วยลดน้ำหนักมักแอบผสมสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เป็นอันตรายถึงตายได้นะคะหรือสารออริสแตทที่เป็นยาอันตรายมีผลข้างเคียงคือลดการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันหรือทำให้มีน้ำมันปนออกมากับอุจจาระบางทีนะคะก็แอบผสมยาระบายซึ่งไม่ได้มีส่วนช่วยในการลดความอ้วนแต่กลับทำให้สูญเสียสมดุลเกลือแร่ในร่างกายไปน่ากลัวมากเลยค่ะ
4: ครับดังนั้นอย่าลงเชื่อพิจารณาก่อนซื้อเพราะอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับ
5: ใช่แล้วค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะคือกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ
4: ได้คำตอบกันแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
6: ขับรถทั้งวันยังไม่พักเลยเหรอ
7: ยังไหวอยู่แค่จะไปอีกหน่อยเดียวเอง

0: ป้าครับชายอยากกินขนม
1: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
2: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
1: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
3: ประเทศเขาบอกว่าเมืองไทยจะล่มจะจมความจริงยังไม่ล่มและยังไม่จมแต่ถ้าไม่ระวังก็จะล่มจมฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังถึงทุกวันนี้ไม่ปรองดองกันเมื่อไม่ปรองดองก็มีรูก็จะล่มจมลงไปพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลณศาลาดุสิตดาลัยพระตำหนักจิลดารโหฐานพระราชวังดุสิตวันอังคารที่4ธันวาคม2550

0: ปีหนึ่งประเทศไทยเสียเงินรั่วไหลไปกับการทุจริตคอร์รัปชัน 300,000 ล้านบาทนู่นแน
1: ่โอ้โห 300,000 ล้านบาท
0: ครับสร้างถนนได้ 60,000 กิโลเมตรสร้างโรงเรียนได้ 5,000 แห่งสร้างรถไฟฟ้าได้ตั้ง4สายแน
1: ่เอ้ยยอมได้หรือเนี่ย
0: ไม่ได้ครับ
1: งั้นต้องช่วยกันสอดส่องดูแลทำให้ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติช่วยกันต้านทุจริตนะ
0: ครับ
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
3: แย่ yeah, แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
4: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
3: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
5: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
6: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
5: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
6: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
5: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
6: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
5: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
8: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์
9: หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
10: เข้าไปอ่ะก็โกงนโยบาย
11: โกงประมาณ
7: แล้วจะทำอะไรผมได
8: ้ก็แฉนะสิ
12: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
13: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
14: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
15: บ้านเมืองจะมีความมั่นคงเป็นปกติสุขอยู่ได้ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของประเทศและคนไทยทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานปรองดองกันดีและรู้จักปฏิบัติหน้าที่ให้ประสานส่งเสริมกันความพร้อมเพรียงของทุกฝ่ายทุกคนที่มีความสำนึกแน่ชัดในหน้าที่ความรับผิดชอบและตั้งใจปฏิบัติตนปฏิบัติงานให้ดีให้ประสานสอดคล้องกันนี้จัดเป็นความสามัคคีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคลณมุกเด็ดพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทวันพุธที่5ธันวาคม2550

0: ทำอะไรอยู่ล่ะเจ้ากล้า
1: แต่งกลอนส่งการบ้านคุณครูครับเนี่ยประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้องร่วมกันใครโกงเราต้องฟันและ
0: จะดีเหรอเจ้ากล้า
1: ดีสิครับคนขี้โกงต้องเจอของแรง
0: เอาๆงั้นใครโกงเราต้องฟันอย่าให้มันยังได้ใจ
1: โกงภาษีโกงเงินรัฐต้องขจัดให้หมดไปคอรัปชั่นจะหมดได้ต้องร่วมใจสอดส่องดูแล
0: เอาจบ
1: เย
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
3: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
4: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
3: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
5: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
6: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
5: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
6: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามินเอซึ่ง

0: ขอเช็คแป๊บเดียวเอง
1: แค่เสี้ยววินาทีก็เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลหยุดใช้มือถือระหว่างขับรถเพราะสายที่คุณรับอาจเป็นสายสุดท้าย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบหดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
4: อย่างหนึ่งคือความสามัคคีในชาติถ้าทุกคนในชาติจะได้ตั้งตนตั้งใจให้อยู่ในความสามัคคีดังกล่าวประโยชน์และความสุขก็จะบังเกิดขึ้นพร้อมทั้งแก่ส่วนตัวและส่วนรวมประเทศชาติของเราก็จะสามารถรักษาความเป็นปกติมั่นคงพร้อมทั้งพัฒนาให้รุ่งหน้าไปได้ดังปรารถนาพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคลณมุกเด็ดพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทวันพุธที่5ธันวาคม2550

0: ถอนใจอะไรเจ้ากล้า
1: ก็ทำไมคนโกงก็สอบได้ทุนเรียนฟรีล่ะครับหลวงตา
0: เห็นว่าโกงทำไมเฉยล่ะ
1: กล้ากลัวครับ
0: กลัวทำไมเราต้องไม่ทนต่อการทุจริตนะเป็นเด็กโกงข้อสอบโตขึ้นก็อาจไปโกงเงินบริษัทโกงเงินภาษีรัฐพอเป็นใหญ่เป็นโตก็ไปโกงบ้านโกงเมืองอีก
1: งั้นกล้าจะไปบอกครูใหญ่ไปตีแสกหน้าคนโกงเลยครับหลวงตา
0: ดีดียังกับรายการทีวีแน่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
3: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ
4: ้กินอะไรเข้าไปบ้างแล้วนั่นเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
3: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
5: ดูท่าจะนั่งยาวเลยล่ะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
6: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
5: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
6: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
5: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
6: ถูกต้องค่ะ
5: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
7: ลูกรัดเข็มขัดหรือยัง
8: ไม่เป็นไรครับแป๊บเดียวเองครับ
9: อุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่มีใครบอกล่วงหน้าได้คาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งทุกครั้งที่เดินทางเพราะชีวิตคุณมีค่ากว่าอะไรทั้งนั้นด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
10: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
11: เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ด
12: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
13: ความมีสามัคคีเป็นปึกแผ่นของคนทั้งชาติในอันที่จะช่วยเหลือสนับสนุนกันนี้คือพลังอันใหญ่ยิ่งซึ่งจะช่วยให้เราสามารถรักษาความเป็นอิสระความมั่นคงของชาติไทยและบ้านเมืองไทยของเราไว้ให้ยืนยงอยู่ตลอดไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ลวงตาหลวงตาหมู่บ้านเราเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านช่อสะอาดแล้วครับ
1: โอ้
0: เท่ดีแต่ไม่เข้าใจอะครับ
2: ก็หมู่บ้านที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันทุกคนในหมู่บ้านดำรงตนตั้งอยู่ในความสุจริตไง
0: เอ๊ะทำไงเหรอครับ
2: ง่ายๆก็ทำความดีละเว้นความชั่วเกรงกลัวต่อการทำบาปเริ่มต้นแค่นี้ที่ตัวเราก็จะไม่เกิดการโกงกินทุจริตแล้ว
0: ถูกต้องแล้วครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนผู้สูงวัยกับการใช้ยา
4: น้องจอยหยิบยาหลังอาหารเช้าให้ตาหน่อยสิ
5: ตาจ๋านี่อาหารมื้อกลางวันแล้ว
4: ไม่จริงมั้งยาก่อนนอนมันต้องกิน3เม็ดเลยนะ
6: โอ้ยแบบนี้ต้องดูแลเรื่องการกินยาของคุณตาเป็นพิเศษแล้วล่ะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาเรื่องผู้สูงอายุกับการใช้ยากันนะครับ
7: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นปัญหาของหลายๆครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเลยค่ะนั่นเป็นเพราะว่าการทำงานของอวัยวะต่างๆของท่านเสื่อมไปตามวัยตาก็ไม่ค่อยจะดีความจำก็แย่ลงรวมทั้งผู้ป่วยในกลุ่มนี้นะคะมักจะเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องกินยาหลายชนิดและใช้ยาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานแล้วถ้ากินยาผิดกินยาเกินขนาดก็เสี่ยงกับการเกิดอาการข้างเคียงหรือเป็นพิษต่อร่างกายอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะ
6: แล้วบางคนจิตใจดีมีแบ่งยากันกินด้วยนะครับนึกว่าโรคเดียวกันกินเหมือนกันแบบนี้ไหวไหมคุณหมออ
7: ันนี้นะคะไม่ไหวเลยนะคะไม่ควรทำเด็ดขาดกินยาของเราตามขนาดการรักษาที่แพทย์สั่งมาดีกว่าและก็ไม่ควรลดหรือเพิ่มขนาดยาเองใช้ยาให้ถูกขนาดถูกโรคถูกคนถูกเวลาถูกวิธี
6: และถูกสถานที่ด้วยใช่ไหมครับ
7: ถูกต้องค่ะ
6: แต่ว่าดูเวลาแล้วเนี่ยคงต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ

0: โอ้ยขับไว้อยู่แค่นี้ไม่เมาหรอก
1: อย่าประมาทในฤทธิ์สุราเพราะความเมาอาจทำให้คุณต้องอยู่ในคุกหรือเสียคนที่คุณรักไปตลอดกาลเมาไม่ขับกลับให้ปลอดภัย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
4: ครูครับตูมตามโกงข้อสอบครับ
3: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
4: ใช่ๆขี้โกง
3: เพิ่มขึ้น
4: นิสัยอ่ะ
3: เพิ่มขึ้น
4: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
3: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
5: ชาติของเรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ด้วยความสามัคคีคนไทยเราแต่ละคนรู้จักประโยชน์ส่วนรวมของชาติรู้จักปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องและเกื้อกูลกันผลการปฏิบัติของเรานั้นจึงเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ซึ่งสามารถกำจัดและป้องกันภัยต่างๆมิให้ทำอันตรายแก่เราได้แม้จะมีศัตรูคิดร้ายบุกรุกคุกคามอย่างหนักหนาเพียงใดเราก็ยังไม่เพลียงพลัมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าตั้งแต่สมัยโบราณมีการคอร์รัปชันกันแล้วครับ
1: โอ้ดู YouTube ละครย้อนหลังอยู่เหรอเอออึดตะปือนางนักเจ้ากล้า มีทั้งโกงค่าสวยสาอากรยักยอกทรัพย์เรียกรับผลประโยชน์ใต้โต๊ะบนโต๊ะเพื่อเปิดทางสะดวกในการทำการค้าไม่ว่าสมัยไหนๆตราบใดที่มนุษย์ยังมีความโลภไม่เกรงกลัวต่อการทำบาปไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของชาติมันก็ยังมีการโกงกินคอรัปชันกันอยู่ตลอดนะอ๋อเจ้า
0: จริงขอรับหลวงตา
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนยาแก้ปวดลดไข้ใช้อย่างไรไม่อันตราย
3: โอ้ปวดหัวตัวรุมๆอ๋อหมวยหยิบยาแก้ปวดลดไข้ให้เฮียหน่อยสิ
4: น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ย
3: เออปวดหัวต้องการพาราเซตามอลมาถามน้ำหนักทำไมเนี่ย
4: ไม่รู้ซะแล้ว
5: ใช่ครับไม่รู้ซะแล้วว่าการกินยาพาราเซตามอลต้องกินตามน้ำหนักของผู้ป่วยสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนอยู่กับผมและหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการใช้ยาแก้ปวดลดไข้
6: สวัสดีค่ะการกินยาแก้ปวดลดไข้อย่างพาราเซตามอลเราต้องกินตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วยนะคะถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีค่ะถ้าผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวไม่เกิน50กิโลกรัมก็กินเพียง1เม็ดทุก 4-6 ชั่วโมงแต่ถ้าน้ำหนักตัว 50-67 กิโลกรัมกิน1เม็ดครึ่งและถ้ามีน้ำหนักมากกว่า67กิโลกรัมกิน2เม็ดค่ะ
5: และมีข้อควรระวังอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับ
6: ก็มีนะคะคือการใช้ยาพาราเซตามอลซ้ำซ้อนเพราะยาพาราเซตามอลจะอยู่ในยาสูตรผสมอื่นๆด้วยเช่นยาสูตรลดไข้ลดน้ำมูกแก้คัดจมูกและยาสูตรคลายกล้ามเนื้อค่ะ
5: ดังนั้นก่อนใช้ยาควรอ่านฉลากก่อนทุกครั้ง
6: ใช่แล้วค่ะยาไม่ใช่ขนมใช้เท่าที่จำเป็นนะคะ
5: ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้ววันนี้เราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ใส่หมวกกันน็อกทุกวันไม่เบื่อบ้างเหรอ
8: ไม่ใส่สิถึงจะได้ใส่ชุดคนไข
9: ้หมวกกันน็อกใส่ทุกครั้งรอดทุกครั้งปกป้องศีรษะคุณได้มากกว่าที่คิดเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
10: ป้าครับชายอยากกินขนม
11: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
10: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
11: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละ
12: การกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
13: เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ด
14: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ56,850รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส
15: ความสมัครสมานสามัคคีของเรานั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องรักษาไว้ให้ยั่งยืนอยู่ตลอดไปหากเรามีความประมาทเราแตกสามัคคีกันเมื่อใดเราก็จะเป็นอันตรายย่อยยับลงเมื่อนั้นไม่มีใครอื่นที่ไหนจะช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: เรื่องของการทุจริตเงินงบประมาณของคนไร้ที
1: ่น่าอนาถใจเป็นผู้ใหญ่ทำอะไรไม่อายเด็ก
2: ใครเหรอครับหลวงตา
1: ก็ข้าราชการที่โกงเงินคนยากไร้แล้วมีนักศึกษากล้าหาญไปเปิดโปงขบวนการทุจริต
2: อ๋อพี่แบมนิสิตต้านทุจริต
1: เออรู้ด้วยดีดีสังคมต้องช่วยกันชื่นชมยกย่องคนดี
2: และต้องไม่ปล่อยให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมด้วยครับ
1: เออเก่งกล้าสมชื่อนะเจ้านี่
2: ครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนไขมันทรานส์ภัยร้ายจากอาหารที่ควรเลี่ยง
4: หยุดหยุดหยุดรอแป๊บโดนัท10แถม10ไม่ซื้อไม่ได้แล้ว
5: เธอเธอเธอรู้จักไหมไขมันทรานส์น่ะที่ผ่านมาก็เค้กพายพัฟคุกกี้ไหนจะเวเฟอร์อีก
4: ก็โดนัทอีกหน่อยไม่เป็นไรนะ
6: ไม่หน่อยละกินแบบนี้ระวังเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับสวัสดีครับพบกับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนา
7: สวัสดีค่ะ
6: แล้ววันนี้ชวนคุยกันเรื่องไขมันทรานครับ
7: ค่ะไขมันทรานนะคะก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวพบได้ในธรรมชาติเช่นในเนื้อวัวเนยนมชีสและไขมันทรานนะคะจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนลงไปในน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงก็เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมือนไขมันสัตว์เช่นเนยขาวมาการีนหรือเนยเทียมค่ะ
6: แต่คุณหมอครับหลายร้านเลือกใช้มาการีนหรือเนยเทียมเป็นส่วนผสมของอาหารนะครับ
7: ใช่ค่ะเพราะต้นทุนที่ต่ำกว่าการหืนช้าและเก็บรักษาได้นานขึ้นแต่การที่ร่างกายเราได้รับกรดไขมันทรานแปรรูปมากๆก็อาจก่อให้เกิดความผิดปกติกับร่างกายเช่นน้ำหนักและไขมันส่วนเกินเพิ่มขึ้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคหัวใจขาดเลือดโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดค่ะ
6: ดังนั้นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงกินให้น้อยลงสุขภาพดีจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
7: ยินดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
3: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
8: สี่ห้ามสองต้องสี่ห้ามสองต้อง
9: นี่เธอมัวท่องอะไรอยู่
8: ก็ข้อเตือนใจให้ขับขี่ปลอดภัยนะสิเราจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุเหมือนคันข้างหน้าเธอรู้ไหมว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะท่องให้ฟังสี่ห้ามก็คือห้ามขับรถเร็วในเขตชุมชนห้ามดื่มแล้วขับห้ามใช้โทรศัพท์ขณะขับรถและถ้าง่วงห้ามขับเด็ดขาดส่วนสองต้องคือต้องสวมหมวกกันน็อกหรือต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง
9: อ๋อแค่ปฏิบัติตามข้อเตือนใจก็เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี
8: ่กรุงเทพมหานครร่วมรณรงค์เซฟไลฟ์ใช้สติลดเสี่ยงอยู่สูญเสีย
10: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
11: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ
12: ์หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
13: เข้าไปอ่ะก็โกงไงก็ไป
14: โกงประมาณ
10: แล้วจะทำอะไรผมได
11: ้ก็แฉนะสิ
15: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
16: ความสมัครใจและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดเพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเราและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารวมกันอยู่ได้ให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ทุกคนควรจะได้พยายามรักษาความเป็นไทยและความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่งอย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: เอาจูงควายไปไหนล่ะกล้า
1: ผมจะพาไปกินหญ้าที่สนามเด็กเล่นหมู่บ้านข้างๆครับหลวงตา
0: ไอ้ยะปล่อยให้รกร้างหญ้าขึ้นสักขนาดนั้นเลยเหรอไหนว่าเขามีงบประมาณทั้งจัดซื้อและดูแลน่ะ
1: เอ้าเหรอครับเห็นเครื่องเล่นก็พังมาตั้งไม่กี่วันโดนแดดโดนฝนแป๊บเดียวกลายเป็นเศษเหล็กขึ้นสนิมไปแล้วครับ
0: สงสารเด็กๆเสียดายเงินภาษีแบบนี้ต้องกระซิบปปช.จังหวัดมาดูซะหน่อยแล้ว คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
3: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตาเอง
4: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
3: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
5: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
6: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
5: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
6: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
5: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
6: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
5: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ปกติถ้าขับรถจากอโศกมารัชดาด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะใช้เวลา20นาทีณรงค์ใช้ความเร็ว160คุณว่าเขาใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลา3เดือนครับก็กว่าจะเอาเขาไปโรงพยาบาลทำแผลใส่เฟือกต่อด้วยคอร์สกายภาพบำบัดใช้เวลาครับกว่าจะขับรถได้ใหม่ลดความเร็วลดอุบัติเหตุกันเถอะครับปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสสส.
8: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
9: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ
10: ์หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
11: เข้าไปอ่ะก็โกงนโยบาย
12: โกงงบประมาณ
8: แล้วจะทำอะไรผมได
11: ้ก็แฉนะสิ
13: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
14: ชาติบ้านเมืองประกอบด้วยนานาสถาบันอันเปรียบได้กับอวัยวะทั้งปวงที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตร่างกายชีวิตร่างกายดำรงอยู่ได้เพราะอวัยวะใหญ่น้อยทำงานเป็นปกติพร้อมกันอย่างไรชาติบ้านเมืองก็ดำรงอยู่ได้เพราะสถาบันต่างๆตั้งมั่นและปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยพร้อมมูลอย่างนั้นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมแผนพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงนี้โดยแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่เข้าใจง่ายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงหลักเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมขณะที่มีผู้ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือแล้วกว่า 850,000 ราย
1: อิหร่านยืนยันจะยังไม่มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซจนกว่าจะมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อิหร่านกำหนดไว้มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการทัพนักกีฬาไทยทำผลงานยอดเยี่ยม18เหรียญทองจบในอันดับ7โดยครั้งต่อไปจัดชิงชัยที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้นับตั้งแต่เมื่อวันที่26กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญถุงสิ่งของพระราชทานและสิ่งของพระราชทานอาทิเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้จำเป็นและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวม 10,000 ถุงในเขตต่างๆรวม19เขตได้แก่เขตสะพานสูงเขตคลองสามวาเขตลาดกระบังเขตสายไหมเขตบางนาเขตประเวศเขตคันนายาวเขตบึงกุ่มเขตวังทองหลางเขตบางกะปิเขตหลักสี่เขตพระโขนงเขตสวนหลวงเขตจตุจักรเขตหนองจอกเขตบางเขนเขตมีนบุรีเขตบางขุนเทียนและเขตดอนเมืองและในพื้นที่ปริมณฑลกับเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการรวมจำนวน 2,000 ถุงอีกด้วย
1: นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมแผนพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงนี้โดยแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่เข้าใจง่ายด้านคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยภาคกลางนัดประชุมวันนี้เตรียมรับฝนระลอกใหม
2: ่วันนี้ในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำในเรื่องของการจัดศูนย์พักพิงให้พร้อมในทุกพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเตรียมอาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคและทีมแพทย์ไว้ให้พร้อมโดยให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเคลื่อนย้ายอพยพประชาชนก่อนเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยรวมถึงให้แต่ละจังหวัดบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอย่างเป็นระบบและหากมีความพร้อมมากจะให้เป็นศูนย์กระจายสิ่งของช่วยเหลือจังหวัดและพื้นที่อื่นๆด้วยนอกจากนี้ให้เร่งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมีฝน